0: ในการสอดส่องตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
5: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166 OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
6: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย เยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
3: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom University ผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีและประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกพักสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลันนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวยอันดับ3โหชนะธรรมะโคสิริ 2-1 เซต 3-6 6-3 และ6-4 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวยอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสังรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโหชนะมะลิอ่องนะออ6-0 และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
2: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดิน
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
0: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
22: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
22: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับ กรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
1: ครับ
22: เจ้าที่ตำรวจก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
1: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
22: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้า2ชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนเป็นจนถึงท่านศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวคำพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืน
1: ครับ
22: เข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกกันส่งเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวคำพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ถือว่าเป็นการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ
1: นั่นก็คือ
22: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินสมควรแก่เหตุนะครับ
1: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่า เราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
22: ใช่คร
1: ับครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก็
22: คร
1: ับ ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
22: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
1: ครับ
22: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
1: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
22: ถูกต้องครับขณะนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตพุทธปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2566นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับนั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้วุฒิปืนจะไม่สามารถพกพาวุฒิปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
1: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
22: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
1: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
22: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
1: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆ นำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
22: ถูกต้องครับ
1: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
22: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนเรามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
1: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะกังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
22: ใช่ครับในกรณีการติดตามจับกุมแหล่งขายปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนท่านก็บอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันมั่งปืนอัดลมมั่งมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกุมไว้ตลอดนะครับ
1: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
22: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี้ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธได้แรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EU นะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
22: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
1: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
22: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
1: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
22: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าว เล่าประเด็น
7: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้

0: เข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
1: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
0: ด้านนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
2: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ตามไปเรื่อย
0: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
5: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห้วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
4: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่น

0: ข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
1: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได้
0: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทโธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการแพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงก์ตอนบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกยตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
4: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนราหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
7: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงศ์สารบุตรและน้องสายป่านปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะมาอัปเดตข่าวสารในรอบวันกันค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรมพันธ์ใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายนะครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยอย่างที่น้องป่านแจ้งไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เดือนเป็นเดือนใหม่ของปฏิทินจันทรคติ
2: ค่ะ
1: นะครับขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยมี82หนนะครับก็วนมา2รอบไปแล้วก็รอบนี้เป็นเดือนใหม่นะครับสำหรับเดือน9นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับทั้งในส่วนของเรื่องของการเดินเรือนะครับที่จะมีการซุ่มซ้อมนะครับในส่วนของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะครับก็จะมีการซุ่มซ้อมกันเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงนะครับรวมถึงความคืบหน้าของพรบ.อาวุธปืนนะครับหลังจากที่มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์ด้วยนะครับก็ทำให้ทางในส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาควบคุมหรือว่ามีมาตรการต่างๆนะครับมาเรียกว่ากระทุ้งกับกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนะครับและก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของการกวาดล้างกวาดล้างไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนเถื่อนนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มีการมุ่งเน้นในการกำจัดเรียกว่าเป็นภัยต่อสังค
2: ม
1: นะครับที่เราจะต้องมาติดตามกันได้ก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรามาเตือนกันด้วยนะครับสำหรับแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องมีการไปต่ออายุใบอนุญาตด้วยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับช่วงนี้นะครับเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับกับสายสัมภาษณ์ของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะมาพูดคุยในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่สระบุรีตรวจสอบผลกระทบจากโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่และแหล่งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะหลังจากที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็ก่อนลงพื้นที่เนี่ยเราคณะทำงานได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนในปัญหาหลักก็คือปัญหาฝุ่นละอองปัญหามลพิษทางเสียงแล้วก็ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่น่าเสียครับในจังหวัดสระบุรีครับ
1: ครับครับแล้วหลังจากมีการตรวจในส่วนของปัญหาได้รับทราบปัญหาแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็ทางในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตแยกเป็น2เรื่องนะครับคือปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับครับก็คงจะทราบดีนะครับจริงจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักด้านเกี่ยวกับเรื่องของปูนซีเมนต์หรือการระเบิดหินอะไรต่างๆกลงโม่อะไรต่างนะครับอันนี้ขอพูดเรื่องฝุ่นก่อนนะครับ อนุญาตชี้แจงเรื่องฝุ่นและเสียงก็คือว่าเราก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ประสานหารือกัน ในภาพของการที่จะลงไปดูพื้นที่แล้วก็ได้เลือกพื้นที่หนึ่งที่เราได้ลงไปดูกันนะครับอันนี้การจากการลงไปดูกับพื้นที่เนี่ยในเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยเราได้มีการไปตรวจโรงงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วได้รับการร้องเรียนมานะครับอันนี้พูดถึงผู้ร้องการร้องเรียนนะครับเราลงไปตรวจแล้วก็หลังจากลงไปตรวจโรงงานในพื้นที่เทศบาลตำบลผู้กลางนะครับที่พวกมีข้อแนะนำคือจะมีการตรวจสอบการทำงานของโรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่ามีหน่วยงานต่างๆที่ลงไปดูกันมาต่อเนื่องไม่ใช่สำนักผู้ตรวจการไม่ใช่หน่วยแรกที่ลงไปดูนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีสิ่งที่ได้พบเห็นในเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองนะครับก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าได้มีการจัดการในหลายๆเรื่องเนี่ยเช่นการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องระบบดักฝุ่นในโรงงานปูนซีเมนต
2: ์
3: นะครับซึ่งอันนี้เขามีทำกันค่อนข้างดีนะครับเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองเรียกว่าแบ็กฟิลเตอร์ที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างค่อนข้างดีนะครับอันนี้ลงไปเราเดินดูกับส่วนและการทุกส่วนเลยที่ลงพื้นที่ไปดูด้วยกันตรวจสอบเรื่องของความสูงความสูงเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นมีท่านรองนายกลงไปตรวจแล้วก็ได้มีการปรับชั้นความสูงของกองหินนะครับซึ่งจริงๆกองหินที่เป็นเรื่องของสำหรับการใช้ในการดำเนินการเรื่องของการโปร่งปูนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถ่านหินหรืออะไรต่างๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมีก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับมีความสูงซึ่งเขามีการปรับความสูงจำกัดความสูงมานะครับปร
1: ับ
3: ปรุงระบบการเก็บกองฝุ่นแล้วก็มีการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆมีการปลูกต้นไม้แล้วก็มีด้านต่างๆเนี่ยทำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับก็มีการติดตั้งแผงกันลมและเสียงความสูงถึง11เมตรได้3ด้านซึ่งอันนี้ได้ทำเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อลงไปดูแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นไปค่อนข้างทำได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มเติมไปก็คือเขามีการปลูกต้นไม้แล้วแต่ว่าต้นไม้อาจจะเล็กไปนิดนึงปลูก 2-3 แถวสลับกันนะครับมีปลูกโศกอินเดียหรืออะไรต่างก็ขอให้เอาไม้ที่มีขนาดสูงมากกว่า 3-4 เมตรขึ้นไปเนี่ยมาปลูกเพิ่มเติมที่แนวหลังจากแนวกำแพงออกมานะครับก
1: ็
3: การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยได้ในหลายเรื่องคือการกองเสียงกองฝุ่นนะครับลดแล้วก็เป็นเรื่องอากาศต่างๆด้วยครับอันนี้โครงการต่างๆนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับชื่นชมเราก็เพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นให้ดีขึ้นนะครับ
1: อัน
3: นี้ในส่วนของฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
1: ค่
2: ะท่านคะในส่วนของสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นล่ะคะเรามีการลงไปดูแลตรงนี้ไหมคะ
3: มีครับจริงๆแล้วมีทางโรงงานเนี่ยต้องบอกว่ามีการตั้งกลุ่ม CSR และคุยกันจริงๆแล้วมันมีสองเรื่องอีกเรื่องนึงที่ตะกี้ไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องเสียงนะครับ
1: ค่ะ
3: เสียงจากรถที่เอาไปดั้มถ่านหินหรือดั้มปูนหรืออะไรต่างนะครับดั้มเศษหินอะไรต่างเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยต้องบอกว่าพอยกปั๊บเนี่ยประตูท้ายเนี่ยมันจะมีเสียงดังนึกออกไหมฮะเวลายกปั๊บท้ายมันจะออกขึ้นแล้วมันก็ดังโครมคามซึ่งสมัยก่อนเราจะได้ยินบ่อยมากแต่ทางโรงงานเนี่ยก็ได้มีการเอาเขาเรียกว่าตัวยางอะสีนยางติดไว้กับรถทุกคันนะฮะคือเป็นผู้ประกอบการทุกคันเนี่ยคือทำให้เสียงลดลงวันที่ไปประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เรื่องฝุ่นละอองและเสียงเนี่ยก็ได้รับคำตอบจากชุมชนว่ามีการปรับปรุงแก้ไขได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ต้องชื่นชมสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือเขาทำ CSR ร่วมกับชุมชนตลอดเวลา
2: ใน
3: การปรับปรุงในทุกๆเรื่องนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของมลพิษทางเสียงนะครับได้มีการรับทราบมานะครับว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยมีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับท่าน
3: ครับก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐเองนะครับแล้วก็มีท้องที่ท้องถิ่นนะครับ อำเภอผู้ประกอบการและก็ภาคประชาชนร่วมกันที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของคุยกันมีเวลามีปัญหาก็คุยกันเพราะว่าจริงๆการประกอบการมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าทางโรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วก็ปรับปรุงตามที่ได้หาลือกันและได้พูดคุยกันครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่ท่านเกริ่นมาตั้งแต่แรกนะครับเป็นเรื่องของปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนตรงนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วครับ
3: ครับก็เรื่องนี้ก็ไปทำต่อเนื่องจากเรื่องฝุ่นละอองและเสียงนะครับก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยโดยเฉพาะในตำบลป่าข้าวสาร ตำบลกุดนกเกล้านะครับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีแหล่งน้ำที่จะผ่านชุมชนอยู่เป็นคลองหลักๆอยู่ 3-4 คลองครับคือคลองห้วยตะเข้คลองหนองน้ำเขียวนะครับคลองเกตซึ่งก็มีสภาพที่โดยทางกายภาพที่เห็นนะครับก็มีสีดำมีส่งกลิ่นนะครับมีส่งกลิ่นนะครับในช่วงพื้นที่ที่เราไปดูเนี่ยก็จะมีกลิ่นมีเสียงดำมีสีดำนะครับ
1: คร
3: ับ กายภาพแล้วจริงๆก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบก็มีหน่วยงานต่างๆที่ตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งมีผลแลบแต่ว่าก็ยังอันนี้อยู่ระหว่างการสื่อสารคุยกันอยู่นะครับว่ามีจะมีสารตะกั่วประหลอดทองแดงหรือสารหนูที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆมีหน่วยงานต่างๆส่วนก็ต้องมาบูรณาการต้องมาดูกันนะครับว่าเราเห็นกายภาพแต่ว่าจริงๆในเชิงทางเคมีหรือการตรวจสอบเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจริงวันนั้นมีปปช.เข้าด้วยนะครับแล้วมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนภาคประชาชนมีท่านรองผู้ว่าเดินทางเข้าไปดูพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ได้มีข้อแนะนำนะครับก็คือก็ต้องมีการหารือต่อเนื่องนะครับเพราะปัญหาเนี้ยเข้าใจว่าเป็นปัญหามาป่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็ให้เร่งตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นนะครับในการทำงานซึ่งจะต้องหารือกันต่อไปคือขอให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับก็เฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับให้ทุกหน่วยงานเนี้ยทำกันส่วนไอ้กรมควบคุมมลพิษก็ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องส่วนต่างๆจังหวัดเองขณะนี้นะครับก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดนะครับตามที่ได้หารือกันเพื่อบูรณาการทั้งก็เป็นลักษณะไตรภาคีเช่นเดียวกันนะครับมีทุกภาคส่วนมีส่วนจังหวัดมีภาคประชาชนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบว่าแหล่งน้ำเสียต่างๆเหล่านี้เกิดจากใครเป็นผู้กระทำนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบเพราะโรงงานก็มีอยู่หลายโรงนะครับแล้วก็เรื่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจอันนี้เพิ่มเติมโดยผู้ว่านะฮะได้หารือกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้มีศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแล้ววันนั้นได้หารือกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขอให้ตรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้ตรวจให้ตรวจเพิ่มเติมนะครับในส่วนต่างๆแล้วก็มีการติดตั้งระบบตรวจสอบนะคุณภาพน้ำแบบออนไลน
1: ์ครับ
3: ครับ
1: ก็ถือได้ว่าเป็นการลงพื้นที่จริงแล้วก็เรียกว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆจากชาวสระบุรีที่มีการร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ดำเนินหน้าอย่างเต็มที่ฝุ่นละอองมลพิษทางเสียงแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับถ้าเราจะมีการร้องเรียนอย่างนี
2: ้
1: นะต้องทำยังไงครับผม
3: ครับก็จริงๆแล้วมีช่องทางหลายช่องทางมากนะครับคือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินคือ1676นะครับซึ่งสามารถโทรฟรีได้ทั่วประเทศการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับwww.ombudsman.go.th ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินร้องเรียนทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเมื่อ2วันนี้ก็มีคนบอกว่าเว็บไซต์เราล่มเราไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเราได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับต้องขอยืนยันว่าเว็บไซต์เราไม่ได้ล่มนะครับแล้วก็สามารถเป็นช่องทางในการเข้าถึงได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ได้ทำความชี้แจงกับผู้ที่ติดต่อไปแล้วนะครับมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยน ะครับแต่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับจากทุกมุมกว่า10ท่านเนี่ยเทสระบบเข้ามาซึ่งเราไม่พบความผิดปกติของเว็บไซต์ที่ในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะครับอันนี้ยืนยันแล้วก็ได้ประสานทางผู้ร้องทุกข์ไปแล้วนะครับก็อาจจะผมก็ไม่ได้โทษว่าส่วนไหนจะมีมันอาจจะมีเครื่องมือหรือของสัญญาณในบ้านอาจจะอ่อนไปหรืออะไรต่างๆครับที่เกิดข้อขัดข้องแต่เราเทสจากทุกมุมแล้วนะครับจากทุกทิศแมาด้วยเว็บไซต์เราล่มหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็รายงานมาแล้วนะครับก็กราบเรียนนะครับด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้ละเลยนะครับและช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหลักๆปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะนั้น positioning ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือการแก้ปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาที่ต้องบูรณาการหลายภาคส่วนปัญหาในเชิงระบบปัญหาในส่วนที่จะต้องเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับกับพี่น้องประชาชนครับผม
1: ครับ
3: แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok หรือ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่เรียกว่าสปพ.ก็ขออนุญาตนะครับว่าหลายท่านก็บางทีสับสนระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกิดจากกฎหมายกฎระเบียบนะครับหรือและการดูสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูและกัดกรองในส่วนต่างๆเหล่านี้ครับ
2: ท่านคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ไหมคะ
3: ครับก็อยากจะกลับเรียนนะครับว่าเราไม่ใช่หน่วยเดียวแต่เราเป็นหนึ่งในปัจจัยต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วของเราทุกคนนะครับทีมงานของเราทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทำงานเหล่านี้เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาหรืออะไรที่เราสามารถเราทีมงานทุกคนทุกดวงใจสามารถทำได้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสุจินชุมชัยศักดิ์ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการบันทึกสถานการณ์นะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีตรวจสอบผลกระทบของโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ
2: ่
1: คือเราจะเห็นได้ว่าสมมติเรามีการเดินทางไปยังฝั่งภาคอีสานสระบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งแก่งคอยกลางดงมวกเหล็กเนี่ยเราจะเห็นมีโรงงานปูนขนาดใหญ
2: ่
1: นะครับในการที่ผลิตสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมาให้พวกเราได้ใช้ในเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าอย่างที่บอกพอเราเห็นในส่วนของเวลามีเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเช็คค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เราจะเห็นได้เลยว่าสระบุรีก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่สีแดงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเรื่องนี้ก็มีคนไปร้องเรียนนะครับสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการปรับปรุงยังไงนะครับรวมถึงมลพิษทางเสียงด้วยพออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะดังบางทีก็อาจจะรบกวนชาวบ้านนะก็ต้องมีการปรับในส่วนนี้เพื่อให้ลดผลกระทบนะครับแล้วก็ปัญหาน้ำเสียต่างๆนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระนะครับที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละเป็นผู้ดูแลนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับ
2: ค่ะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะท่านใดที่อยากจะขอความช่วยเหลือนะคะให้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงไปแก้ไขนะคะก็ติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งไปเลยนะอย่างง่ายๆที่สุดเลยก็คือสายด่วนนะคะ1676โทรฟรีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆอีกหลากหลายช่องทางด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันยาวๆได้เลยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนติดตามต่อในช่วงหน้าบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ไท ่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ
8: โอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
12: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
11: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386
12: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
11: ไม่เสพ
12: ไม่ขาย
11: ไม่ทำลายอนาคต
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันเลยนะครับเราเตรียมข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเยอะมากๆนะครับประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เราเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของการแจ้งการควบคุมการเดินเรือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะซึ่งทางกรมเจ้าท่านะคะมีการประกาศกำหนดพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองบางกอกน้อยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวนะคะเพื่อที่จะรองรับการฝึกซ้อมขบวนเรือราชพิธีสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งการซักซ้อมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยกำหนดฝึกซ้อมย่อยนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้จำนวน3วันนะคะก็คือวันที่17นะคะวันที่20แล้วก็วันที่27สิงหาคม2569ค่ะเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับของการจราจรทางน้ำนะคะกรมเจ้าท่ามีการกำหนดมาตรการในวันฝึกซ้อมดังนี้ค่ะ
1: คร
2: ับ ข้อที่1นะคะก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะคะช่วงสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนะคะถึงสะพานพระปกเกล้าค่ะตั้งแต่ช่วง 9:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ายนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่นี้นะคะส่วนตั้งแต่ 12:30 นจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่การให้บริการเรือโดยสารค่ะก็จะมีเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งเหนือนะคะตั้งแต่ 12:30 ให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปค่ะส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาฝั่งใต้นะคะตั้งแต่ 12:30 ให้รับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปค่ะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบริเวณวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามนะคะให้บริการถึง 12:30 ค่ะและเรือข้ามฟากท่าเตียนนะคะให้บริการถึง 15:00 ค่ะนี่เป็นพื้นที่ของเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะส่วนคลองบางกอกน้อยค่ะช่วงปากคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดสุวรรณารามเขตบางกอกน้อยนะคะตั้งแต่ 12:30 จนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะห้ามเรือทุกชนิดเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมนะคะก็เป็น3วันนะคะที่แจ้งไปก็คือ17สิงหาคมนะคะ20สิงหาคม27สิงหาคมนะคะ3วันนี้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะคะจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือจะต้องปฏิบัติตามประกาศนะคะถ้าหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยค่ะปรับตั้งแต่500จนถึง 5,000 บาทแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยมีอำนาจในการสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนนะคะฉะนั้น3วันนี้นะคะ17 20แล้วก็27สิงหาคมนะคะก็ต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอย่างที่แจ้งไป17เนี่ยก็คือช่วงวันจันทร์นะคะวันจันทร์แล้วก็20วันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็27ก็คือสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะคะ3วันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะคะ
1: ครับไปติดตามข่าวสารสำหรับสถานการณ์กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่รอบวันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการพิพากษาในเรื่องของคดี Forex 3D นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากนะครับก็มีการติดตามกันมาเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการที่พิพากษาออกมานะครับในช่วง 9:00 นนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับก็มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D นะครับคือมูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็มี1คนที่ไปเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือดารานักแสดงท่านนึงพอมีดารานักแสดงเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็กลายเป็นว่าข่าวก็ยิ่งดังขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของพนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทฟ้องนายอภิรักษ์โกธินะครับผู้บริหารรวมทั้งอีก1ท่านนักแสดงก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณแม่ของพิงกี้สาวิกานั่นก็คือคุณสิริญญาชัยเดชคุณกิติเชษหรือว่าสรายุทธชัยเดชนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ชายของพิงกี้นะครับรวมกับพวกอีก24คนเป็นจำเลยในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร
2: ์
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอัยการโจทฟ้องมีการระบุฟ้องความผิดสรุปว่าในช่วงของวันที่24 พฤศจิกายน 2568นะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับยาวไปจนถึง8 กันยายน 2563พวกจำเลยร่วมกันหลอกประชาชนโดยการโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปเนี่ยให้มาลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเป็นการประกาศทางออนไลน์ในช่องทางของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า forex3d.com นะครับหรือว่าในส่วนของ Facebook ด้วยนะครับ forex3d แล้วก็ใช้ชื่อกองทุนว่า forex 30นะครับโดยจำเลยที่2ที่มีจำเลยที่1ดำเนินการอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทนนะครับโดยจะมีการลงทุนสามารถลงทุนเริ่มอยู่ที่$500หรือว่าประมาณ 15,000 บาทนะครับต่อมาก็มีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น$2,000หรือว่า 50,000 บาทนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเลยคือจะมีผู้แทนเนี่ยมาดูแลให้นะครับในแต่ก่อนเนี่ยก็ พอเว็บไซต์นี้มีการเปิดเข้ามาคือหลายๆคนก็หลงเชื
2: ่อ
1: นะครับนำเงินมาลงทุนแล้วก็พอมีการได้รับเงินในช่วงแรกๆเนี่ยก
2: ็
1: พอได้รับแล้วก็อยากจะลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะได้เงินในตรงนี้นะครับพวกจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถูกควบคุมตัวขังในเรือนจำนะครับยกเว้นจำเลยที่7ก็คือคุณสาวิกาชัยเดชหรือว่าคุณพิงกี้นี่แหละได้มีการรับการประกันตัววงเงินอยู่ที่5ล้านบาทนะครับพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยนะครับการเทรด Forex 3D เนี่ยในคดีต่างๆตั้งแต่ช่วง24พฤศจิกายน58นะครับยาวไปจนถึง8กันยายน63เนี่ยก็มีผู้เสียหายจำนวนกว่า 9,822 คนนะครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,473 ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้สรุปคร่าวๆนะครับในการที่ศาลมีการพิจารณาออกมานะครับก็คือสำหรับคุณพิงกี้สาวิกาเนี่ย มีการรอดนะครับรอดศาลยกฟ้องไปนะครับเพราะว่าในส่วนของมูลเหตุความผิดเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้บ่งบอกว่าคุณพิงกี้เนี่ยมีการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นผู้ที่มาร่วมเกี่ยวพันนะครับแล้วก็ในส่วนของนายอภิรักษ์โกฏฐินะครับแล้วก็พวกรวมอีก5คนมีการสั่งจำคุกนะครับ 49,110 ปีนะครับคดีช่อโกงประชาชน Forex 3D โอ้โหเยอะมากนะ 49,110 ปีนะครับแล้วก็มีการสั่งปรับของบริษัทด้วยนะครับ 4,911 ล้านบาทรวมถึงต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมดด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเยอะนะและประเด็นคือประเด็นการช่อโกงแบบนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายประเทศไทยจะต้องอยู่ถึงหรอ 40,000 กว่าปีบางทีก็จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับตามกฎหมายที่มีการรองรับอยู่นะครับแล้วก็ขณะในส่วนของทางคุณพิงกี้แล้วก็ครอบครัวนะครับแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มีการเรียกว่ามีการสั่งยกฟ้องนะครับเนื่องจากว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดนั่นเองครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ต้องบอกว่าติดตามกันมาอย่างยาวนานมากเลยนะคะตั้งแต่พี่นัทบอกคือปี58เนาะ10ปีแล้วนะ
1: ครับ
2: ปีนี้69แล้ว10กว่าปีแล้วนะคะก็มีคำพิพากษาออกมานะคะ
1: ครับ
2: ในส่วนของคนอื่นๆนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้มาดูเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะคะซึ่งสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวนะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะผ่านการใช้อาวุธแบบนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนะช่วงเมื่อวานวันที่12สิงหาคมอ่ะนะคะก็มีเหตุการณ์อีกแล้วที่โคราชนะคะมีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนลูกซองนะคะยิงผู้คนในงานที่ชิมช็อปใช้นะคะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดนะคะที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางตำรวจก็เข้าระงับเหตุนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมานะคะซึ่งกลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดนะคะเข้ามาทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะคะเป็นปืนลูกซองนะคะแล้วก็พอยิงไปมันเหมือนเป็นลูกปืนมันจะกระจายออกนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บก็เลยมีจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับงานนี้ที่นี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเมื่อวานท่านนายกก็ได้รับทราบนะคะจากทางผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าท่านนายกคะขอสัมภาษณ์หน่อยเรื่องเหตุการณ์เนี่ยที่โคราชนะคะพอท่านนายกได้ยินคุณสีหน้าท่านตกใจมากเลย อีกแล้วหรอ
1: ครับ
2: เกิดขึ้นอีกแล้วหรอนะคะ
1: เป็นเคสใหญ่เคสที่3
2: แล้วดังนั้นนะคะในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามอย่างนี้ต้องประเมินสุขภาพจิตด้วยไหมนะคะท่านนายกบอกก็ต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้างนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะส่วนกรณีภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ133ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะที่มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนะคะ
1: ค
2: ือก็ปกติเนี่ยเหมือนเป็นธรรมเนียมอะเนาะแต่ว่าเขามีการออกมาชี้แจงนะว่าคือมันเป็นจริงๆมันเป็นเงินรางวัลแต่ว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะเวลาแจกอะนะคะตรงนี้ท่านนายกก็บอกว่ามีการสั่งการให้ที่ประเดี๋ยวกรมการปกครองยกเลิกนโยบายนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดเนี่ยให้ไปสอบถามจากทางคุณฤชาโคสาศิวิไลนะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับหลังจากที่มีการ โยนลูกไปทางฝั่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับตรงนี้ในส่วนของท่านนฤชาโคสาศิวิไลนะครับก็มีการออกมาแถลงนะครับในกรณีที่มีการจัดงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาว5กระบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีนโยบายในการควบคุมปริมาณอาวุธปืนนะครับเป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3นะครับยืนยันว่าตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยให้เปลี่ยนเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกันได้นะครับซึ่งกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลที่เกาะพะงันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับผู้ที่รับรางวัลตามขั้นตอนก็จะต้องดำเนินการขอใบป.3แต่ว่าขณะนี้เนี่ยกรมการปกครองระงับออกใบป.3ทั่วทั้งประเทศนะครับโดยใช้ฐานข้อมูลส่วนกลางในการตรวจสอบและก็ควบคุมการดำเนินการตรงนี้อยู่กรณีคำสั่งทางปกครองให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการก็มีเสียงสะท้อนนะครับจากเจ้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการเข้าถึงอาวุธปืนก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนในโครงการสวัสดิการเนี่ยมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับในเรื่องของการควบคุมอย่างเร่งด่วนเนี่ยในการจำกัดและก็ควบคุมปริมาณอาวุธปืนจึงจำเป็นจะต้องมีการระงับโครงการนี้ไว้ก่อนนะครับก็เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและก็ประชาชนทั่วไปสำหรับข้อกังวลของตำรวจนะครับเกี่ยวกับการจำกัดการพกพาอาวุธปืนและก็การเก็บอาวุธไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานอธิบดีกรมการปกครองนะครับชี้แจงว่าเจ้าที่ที่จำเป็นจะต้องมีการพกพาอาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่นะครับโดยต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบภายในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยสถานีตำรวจทุกสถานีรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับต้องจัดทำคำรองรับนะครับคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนไว้ด้วยเพื่อที่จะสามารถพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของตำรวจจะซื้อปืนนะครับแล้วพอมีการระงับไปป.3ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมันก็กระทบกับผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นนักเรียนใน10ตำรวจหรือว่านักเรียนในร้อยตำรวจที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตจากทางในส่วนของศูนย์ฝึกนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องไปยังส่วนของกรมการปกครองในพื้นที่ในที่ว่าการอำเภอต่างๆอันนี้นะครับตอนนี้ถูกระงับอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ใช้ปืนจริงๆในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ใจเย็นไว้ก่
2: อ
1: นเพราะว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลส่วนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักที่จำเป็นจะต้องใช้ปืนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถเบิกปืนหลวงได้นะนะครับปืนหลวงก็มีปริมาณที่เพียงพอในแต่ละโรงพักแน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่าผมเคยอยู่ในพื้นที่จริงนะครับในเรื่องของการเบิกไปใช้ทำหนังสือต่างๆเนี่ยถ้าทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะดำเนินการได้และก็ปืนเนี่ยมีเพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญอย่างที่ป่านบอกว่าวันพุธก็เกิดอีกแล้วที่โคราชนะครับที่อะไรนะนนทบุรีก็เกิดไป2เคสนะครับอยู่ที่ฝั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ก่อนนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็มาอีกนะครับสำหรับกรณีของนายกอบจที่เกิดจากอาวุธปืนนะครับตรงนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วแหละที่ต้องมาเร่งแก้ไขในเรื่องของการควบคุ
2: ม
1: เพราะฉะนั้นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาได้นะครับใจเย็นก่อนนะสำหรับเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าในเรื่องของการป้องกันตัวเองหรือว่าในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยระงับเหตุต่างๆเนี่ยทางหน่วยงานของคุณเนี่ยมีการจัดสรรที่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงสำหรับพรบอาวุธปืนนะครับ
2: ค่ะส่วนทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรค่ะท่านก็กำชับตำรวจนะคะให้ยกระดับมาตรการป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวาดล้างอาวุธปืนนะคะที่เป็นปืนเถื่อน แล้วก็การพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะพร้อมกับเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางค่ะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษาแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มที่จะก่อเหตุนะคะย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้าหากเข้าข่ายความผิดนะคะต้องดำเนินคดีไม่ใช่การไกล่เกลี่ยเป็นหลักนะคะ
1: ครับ
2: ขณะเดียวกันตำรวจเองก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธนะคะโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับทั้งคดียาเสพติดการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ปืนมันซื้อง่ายเนาะ
1: ม
2: ันหาซื้อง่ายอย่างพวกปืนเถื่อนอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
2: ต้องควบคุมตรงนี้กันให้หนักเลยทีเดียวพร้อมทั้งประสานแพลตฟอร์มต่างๆนะคะดูเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาตรวจจับเอามาปิดกั้นในการซื้อขายที่มันผิดกฎหมายเร่งสอบสวนนะคะจับกลุ่มผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตค่ะส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลนะคะ
1: ครับ
2: คือถ้าหากพบการพกพาหรือว่าครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะก็ต้องดำเนินคดีไม่มีการละเว้นนะคะทั้งนี้ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยหมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับตำรวจที่พกอาวุธปืนนะคะนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งคืออันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าการมีอาวุธอยู่ในครอบครองเนี่ย
1: ครับ
2: เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็ต้องมีการควบคุมอย่างที่พี่รัฐบอกว่า
1: ครับ
2: คือถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจที่อาจจะต้องใช้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้แต่ว่าเขาก็จะมีกระบวนการในการที่จะต้องมาแก้ไขมาดูโครงสร้างตรงนี้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะ
1: ครับ
2: ในส่วนของแต่ละเคสเนี่ยก็ต้องถอดบทเรียนกันไปแต่ในส่วนของอาวุธเนี่ยก็เป็นหน้าที่เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเองจะต้องรับผิดชอบดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของเถื่อนนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีสุภาพมาศนะครับก็มีการลงพื้นที่

0: คุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงานสคบนะครับก็มีการแถลงผลการปฏิบัติการทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่คลองถมนะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับลงพื้นที่ไปตรวจยึดนะครับเจอของกลางเนี่ยกว่า 20,000 ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทมีการจับกุมผู้ต้องหาด้วยนะครับ2รายนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะอันตรายต่อชีวิตแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับใครที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็เลิกได้เลิกเถอะอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้ถ้าใครที่มีถือครองอยู่เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายไปด้วยนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับของในส่วนของไม่ใช่แค่บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวทุกๆเรื่องนะครับร้องเรียนผ่านทางสคบได้นะครับหมายเลขสายด่วน1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpbconnect.go.th หรือว่าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้น้องป่านพูดถึงเรื่องของเถื่อนเลยโยงมาเรื่องนี้เลย
1: ใช่ซึ่งปืนเถื่อนก็ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
0: ค
1: ะอย่างที่พี่นันบอกเลย
0: ครับ
1: ส่วนทางกระทรวงแรงงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะเป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ค่ะแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวเนื่องนะคะช่วง23ถึง28สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครค่ะภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนนะคะ
0: ร
1: องรับทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็บอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยตอนนี้ก็เผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะทั้งการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ส่งผลเรื่องของการทำงานรูปแบบการจ้างงานที่มันเปลี่ยนไปนะคะแรงงานเองเนี่ยก็จะต้องพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเราเองก็จะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรองรับผ่าน3เสาหลักด้วยกันนะคะจะมีทั้งการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียนนะคะรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนแล้วก็รับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนค่ะภายใต้การดำเนินการ3ระยะนะคะช่วงปี2026ถึง2030ซึ่งจะเริ่มนำร่องนะคะหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คือประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทักษะของแรงงานนะคะให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสนะคะให้แรงงานของอาเซียนเนี่ยสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นถ้าหากมีใบรับรองทักษะในการยอมรับในระดับสากลนะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับตัวแรงงานเองด้วยนะคะซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะการประชุมก็จะควบคู่ไปกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวก3ด้วยนะคะก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะรวมไปถึงการหารือกับองค์การระหว่างประเทศอย่างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะคะแล้วก็ต้องมีการกำหนดการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคพร้อมกับเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะคะ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับเขตแขกที่มาเยือนนะคะแล้วก็เรียนรู้ทิศทางแรงงานของประเทศไทยไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการเป็นมีการประชุมแล้วนะครับหลากหลายวันนะตั้งแต่23ไปจนถึง28นะครับก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะประเทศไทยของเรานะครับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการมาแลกเปลี่ยนหรือว่าจะมีการใช้แรงงานยังไงนะครับจะได้รู้ถึงเทรนด์ด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของแรงงานแต่ละประเทศเนี่ยก็อย่างที่บอกในประเทศไทยก็มีแรงงานมา ช้เรียกว่ามาทำงานในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะนะครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวนะครับที่ก็มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงานจากสปป.ลาวแรงงานจากเมียนมาหรือว่าแรงงานจากเวียดนาม

0: นะครับก็มีมาทํางานในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะเห็นบ่อยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการที่มาทํางานเนี่ยขออย่างเดียวคือคุณต้องเรียกว่าทํางานให้ถูกต้
1: อง
0: คือจะต้องมีการต่อใบอนุญาตหรือว่าขอใบอนุญาตที่เป็นที่เรียกว่าทําอย่างถูกกฎหมายเพราะว่า1คืนคุณจะได้รับสิทธิในเรื่องของสวัสดิการที่ครบถ้วนนะครับก็จะได้รักษาพยาบาลกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้รับการทำอย่างถูกกฎหมายจากทางประเทศไทยเพราะถ้าคุณทำมาแบบผิดกฎหมายเนี่ย
1: ความคุ้มครองมันก
0: ็ไม่มีคุณโดนจับส่งกลับประเทศด้วยแล้วคุณก็จะไม่สามารถมาอยู่ในประเทศไทยได้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางกรมการจัดหางานก็มีการแนะสำหรับนายจ้างนะครับที่เป็นผู้จ้างแรงงานต่างด้าวทั้งหลายนะครับเร่งไปต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงาน3สัญชาติเมียนมาลาวเวียดนามก่อนวันที่11ธันวาคม2569นี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำงานต่อได้อย่างโฟลเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาติดขัดปัญหาว่าจะต้องมีการใบอนุญาตหมดอายุจะต้องส่งกลับก่อนไหมแล้วกลับมาที่ประเทศเรากันก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับมีการเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นะครับมีการเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าครบกำหนดในวันที่11ธันวาคม2569สามารถต่ออายุทำงานได้อีก1ปีวันที่ตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึง11ธันวาคม2570โดยนายจ้างแรงงานหรือว่าบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเนี่ยต้องยื่นคำขออนุญาตนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารและก็ชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งกลุ่มแรงงานกลุ่มต่างๆหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยจากนะก็จะต้องเรียกว่าเป้าหมายในการตรวจสอบสุขภาพต่างๆก็ต้องทำให้ตามกำหนดนะครับคือแรงงานจะต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเป็นได้เลยนะมันมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดทำระบบประกันสุขภาพกรณีอยู่นอกประกันสังคมนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างรอสิทธิ์เนี่ยต้องทำในเรื่องของการดูแลสุขภาพทำประกันกันไว
1: ้
0: นะครับเพราะว่าคุณมาอยู่ในประเทศเราเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยการรักษาพยาบาลก็เป็นหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับทั้งชีวิตของคุณเองนะครับจากนั้นก็จะต้องมีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับก็ไปยื่นได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569นะครับค่าคำขอยื่นเนี่ย100บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต900บาทโดยวันสุดท้ายในการยื่นนะครับก็ยื่นได้จนถึงเวลา16:30 นก็คือช่วงเวลาราชการนะครับของวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อน2ทุ่มของวันดังกล่าวนะครับสามารถใช้ใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทำงานไปพางก่อนได้นะครับก่อนที่ระหว่างการรอใบอนุญาตจะออกมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมการจัดหางานก็มีการเร่งรัดนะครับทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสามารถทำงานต่อได้1ปีนะครับไปจนถึง11ธันวาคม2570เลยนะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องกันได้นะที่ในส่วนของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10และสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามได้นะครับที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ทำให้ถูกต้องนะคะตามกฎหมายนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของตัวแรงงานเองแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะหรือว่านายจ้างนะคะอย่างที่พี่น้อยบอกเลยคือตามช่วงระยะเวลาที่แจ้งไปนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกัน
0: ไปทักทายแฟนรายการผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค
0: ือวันนี้ต้องบอกว่าเราอบอุ่นนะครับเพราะว่ามีหลากหลายท่านมาทักทายกันเยอะมากๆนะครับพี่อเนกพี่ไทยส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจพวกเรามานะครับตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับรวมถึงคุณวันเพ็ญด้วยนะครับทักทายส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณจิรารัตน์นะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายรูปหัวใจเข้ามาให้เราแบบหลากหลายมากนะครับพี่พิเชษเช่นเดียวกันนะครับทักทายสวัสดีครับเข้ามา คุณสุชินนะครับพี่ภัทรพรพี่สุเทพบอกว่าสวัสดีครับน้องโดทัศน์น้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งสติ๊กเกอร์รวมมาด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่จ๊อบทรงพลด้วยนะครับส่งทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงอ๋อป้าวันดีโอ้โหเร ราเพิ่งเห็นป้าวันดีมาทักทายเราใน
1: ปกติเจอกันข่าวยามเช้า
0: เราจะเจอกันในข่าวยามเช้านะครับสวัสดีน้องโดน้องป่านด้วยนะครับวันนี้ป้ามีโอกาสได้รับฟังดีใจค่
1: ะ
0: ดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้เจอในรายการของบันทึกสถานการณ์ตรงนี้นะครับปกติจะทำงานไม่ค่อยมีโอกาสได้รับฟังรับชมฟังบ้างแต่ว่าเป็นบางครั้งถ้าวันไหนที่หยุดเนี่ยก็จะเปิดยาวทั้งวันเลยขอบคุณป้าวันดีแล้วก็ขอบคุณแทนผู้จัดรายการหลายๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับคุณเพ็ญศรีนีนะครับบอกสวัสดีค่ะทุกท่านเป็นกำลังใจให้ในการทำหน้าที่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหหลากหลายข้อความนะครับพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณณชนันท์นะครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงพี่หนุ่มเพชรผู้ไทยเห็นเส้นเลือดขึ้นแขนเลย
1: เส้นเล
0: ือ
1: ดใครอ่ะ
0: เส้นเลือดใครเอ่ยนะครับพี่ดาวอรุณกมลทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับ
1: ค
0: ุณทองพูนบอกว่าทันโลกสนิทกันเสมอครับขอบคุณมากเลยติดตามข่าวสารได้ที่บันทึกสถานการณ์นะครับคุณเด็กบุ๊กนะครับน้องป่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากเลย
1: น่าจะเป็นแฟนๆหน้าใหม่เนาะ
0: ครับ
1: ต้อนรับทั้งแฟนคลับตัวยงนะ
0: ครับ
1: ก็แฟนๆหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับพี่ทองพูนบอก AM 891ที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนดี
1: โ
0: อ้ขอบคุณมากเลยนะครับรับฟังผ่านทาง AM 891นะครับพี่เสวียนบอกสวัสดีครับนะครับสระบุรีวันนี้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับพี่พรนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับคุณสุพิชสวัสดีครับโอ้โหหลากหลายข้อความหลากหลายคอมเมนต์นะครับทักทายมาในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะ
0: ครับ
1: อัปเดตพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีออกมาเตือนด้วยเหมือนกันเรื่องของฝนตกหนักนะคะยังไงระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะแล้วก็ที่หนักๆเลยเนี่ยคือภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะยังไงช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยช่วงนี้ระวังกันเป็นพิเศษนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ยังคงติดตามเรื่องของน้ำล้นตลิ่งอยู่นะคะ
0: ค
1: แล้วก็คลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงนะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะยังไงการเดินเรือก็ต้องเช็คฝนฟ้าอากาศก่อนเนาะติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาไว้นะคะส่วนภาคเหนือวันนี้ค่ะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคกลางนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ตกหนักมากนะคะที่จันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝนตกหนักมากเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เฝ้าระวังที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนกรุงเทพมหานครร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะยังไงช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยด้วย วยนะคะ
0: ครับในบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากมากสักหน่อยนะครับก็ติดตามกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการผันน้ำนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนยังยืนยันว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยเอลนิโญยังมาอยู
1: ่
0: นะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องผลผลิตทางการเกษตรก็ต้องดูให้ดีๆนะครับบางทีเราผันน้ำออกไปเยอะเนี่ยบางทีไม่มีใช้ในช่วงที่เราจะต้องใช้ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนเหมือนกันนะ
1: ต้องจัดการดีๆคือช่วงไหนน้ำเยอะก็เก็บเอาไว
0: ้
1: แต่ว่าคือต้องดูแลไม่ให้มันมีการล้นตลิ่งหรือท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนออกมา
0: ถูกต้อง
1: นะคะส่วนช่วงไหนที่น้ำแล้งเนี่ยไอ้ช่วงที่น้ำที่เรากักเก็บไว้ก็ต้องเอาออกมาใช้ตรงนี้นะคะถือเป็นการบริหารจัดการน้ำนะที่ปีนี้อาจจะหนักหน่อยนะคะ
0: นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็จะได้รับอิทธิพลค่อนข้างที่จะเยอะหน่อย
1: คร
0: ับแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีพายุมาเติมซ้ำเนี่ยก็อาจจะได้เห็นในเรื่องของการกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับหลากหลายข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกากลับมาพบกับพวกเรา4คนนะสลับกันไปสลับกันมานะครับวันจันทร์พบกับพี่จ๊อบแน่นอนนะคุณทรงพลกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นผมนะจะไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและดิฉันเป็นสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศเมื่อได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อแข่งขันในตลาดโลกงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า300รายจากหลายประเทศพร้อมจับคู่ธุรกิจประมาณ60คู่ค่า าติสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแป้งสำปะหลังไทยยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐในอัตราร้อยละ0พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: วิทยุอะไรล่ะ
12: Everyday English
13: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ท่านผู้ฟังเคยเอาก้อนหินมาวาดเป็นรูปต่างๆบ้างไหมคะวันนี้เรามีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในหนังสือเรื่อง Little Book of Joy นะคะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือการนำก้อนหินมาวาดเป็นรูปต่างๆนั่นเองค่ะเราจะใช้คำว่า decorate rocks decorate rocks คำว่า decorate นะคะ d e c o r a t e decorate decorate ก็แปลว่าการประดับตกแต่งนะคะถ้าเกิดเราไปเจอก้อนหินสักก้อนหนึ่งนะคะเราสามารถลองเอามาทำดูได้ค่ะฟังตัวอย่างนะคะ go on a rock hunt and see what cool rocks you can findNotice the shape, texture, and colors of the rocks you choose. Which ones do you especially like to hold in your hand and touch with your fingers? Decorate your rocks with paint, markers, or chalk. Keep your collection to bring you joy. You could also spread a bit of surprise cheer by leaving a rock or two in a garden or park.Someone might discover them and add them to their own collection of treasures. ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะลองทำดูกันได้ค่ะ Decorate rocks นะคะก็สร้างสรรค์ศิลปะสวยๆได้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ทุกท่านนะคะถ้าเกิดท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07567-2022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะEnglish Program Wallalak University สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Everyday English

0: อยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับคุยข่าว9โมงวันนี้ตรงกับวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่14นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็สวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพัชรพลมาละแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ควบคุมเสียงแล้วก็ Facebook Live วันนี้นะครับก็เป็นน้องเหนือนะครับจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับครับผมก่อนที่เราจะไปติดตามกันในเรื่องของข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงต้นของรายการเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราไปติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569ออกประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนนะครับหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็น อยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับก็ขอพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับในส่วนของชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดแรกนะครับกับทางจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอเมืองชุมพรเลยแล้วก็มีท่าแซะสวีหลังสวนและพระโต๊ะนะครับลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:42 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 6:14 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลาเที่ยงคืน15นาทีและลงเต็มที่เวลา 8:49 นาทีนั่นเองนะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอพระแสงเวียงสะเคียนซาบ้านนาสารคีรีรัตนิคมนะครับบ้านตะขุนแล้วก็พนมนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขั้นหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับต่ำที่สุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:41 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:15 นาทีในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เวลา 1:14 นาทีและ 14:32 นาทีนะครับและลงเต็มที่เวลา 8:57 นาทีและ 18:45 นาทีสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อกันที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันนะครับมีกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดนะครับจะอยู่ที่28องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:38 นาทีนะครับและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:11 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เวลาเที่ยงคืน42นาทีและ 13:55 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่นะครับเวลา 8:54 นาทีและ 17:41 นาทีนั่นเองนะครับปิดท้ายกันด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบริเวณอำเภอทุ่งใหญ่ธรรมนาราชวางนาบอนทุ่งสงและจุฬาภรณ์นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะครับและต่ำที่สุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:37 นาทีและลงเต็มที่ขออภัยครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เวลา 2:47 นาทีและเวลา 15:00 ตรงนะครับแล้วก็น้ำทะเลลงเต็มที่เนี่ยเวลา 12:10 นาทีและ 19:57 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามกันต่อนะครับกับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมในเรื่องของการผลักดันความร่วมมือในด้านของการค้าเสรีไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนั่นเองนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเข้าหารือกับทางด้านของนายอเล็กซานเดอร์โนวัคนะครับรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลที่กรุงมอสโกนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมในเรื่องของความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับรัสเซียทั้งในด้านของการค้าการลงทุนการเกษตรแล้วก็ในด้านของพลังงานนะครับพร้อมมีการผลักดันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อนะครับเสริมสร้างขีดความสามารถแล้วก็ทักษะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจและของทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะครับหรือไทย EAEU FTA นะครับรวมทั้งนะครับมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพระหุภาคีที่ไทยก็เป็นประเทศหุ้นส่วนนะครับเช่นในกลุ่ม BRICS นะครับทางด้านของนายเสียศักดิ์ก็ได้ระบุนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียนั้นต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาในเรื่องของศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานของรัสเซียนะครับทั้งในด้านพลังงานฟอสซิลนะครับแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งทางรัสเซียก็มองนะครับว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรนะครับขณะที่ไทยก็ต้องการที่จะส่งออกสินค้าทางการเกษตรมายังรัสเซียอย่างไรก็ตามนะครับการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันนะครับมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียแล้วก็เรื่องของเอกสารที่ใช้เป็นภาษารัสเซียเป็นต้นนั่นเองนะครับจึงต้องมีการพูดคุยกันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังการไปติดตามกันต่อกับหนึ่งในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมากับมาตรการที่ใช้ในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนที่มีการออกมานะครับโดยล่าสุดทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการชี้แจงถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนนะครับหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุย้ำนะครับว่ามีการงดออกใบพกพาหรือใบป.12เนี่ยให้ประชาชนนะตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับสร้างระดมกวาดล้างปืนเถื่อนแล้วก็ปืนดัดแปลงทั่วประเทศนั่นเองนะครับทางด้านของพลตำรวจโทนะครับไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและก็โฆษกนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็การควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะนะครับ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการบังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองแล้วก็พฤติการนะครับการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีนะครับจะดูที่พยันตรายและก็ความเหมาะสมนะครับตามหลักของกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีนะครับส่วนผู้ยิงก็จะมีความผิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือไม่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันตัวต่อพยานตรายที่จะใกล้ถึงตนเองไหมนั่นเองนะครับเช่นกรณีหากผู้ตายบุกรุกเข้ามาบ้านในยามวิกาลจนถึงห้องนอนแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่หยุดตามคำเตือนที่ผู้เจ้าของบ้านบอกเนี่ยก็ถือเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุแต่นะครับถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่ขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีเนี่ยถือว่าพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้นะครับย้ำนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เนี่ยไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาปืนหรือว่าใบป.12หรือมีการต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้กับประชาชนทั่วไปแล้วนะครับดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เนี่ยจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้นะครับเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการยกระดับในเรื่องของการที่จะกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงนะครับเข้มงวดเลยทั้งในเรื่องของการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงแล้วก็การตรวจจับทางออนไลน์นะครับผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกำลังในการกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนและก็จะคงเข้มงวดอย่างต่อเนื่องนะครับอีกทั้งยังมีการมุ่งเน้นการจับกลุ่มแหล่งต้นตอของทางอาวุธปืนแล้วก็การนำปืนบีบีกันเนี่ยหรือว่าปืนแบล็งกันนั้นมาดัดแปลงเป็นอาวุธนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2นะครับเพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระนะครับในเรื่องของการพิจารณาถึงความก้าวหน้าของโครงการสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงนะครับเพื่อความมั่นคงในด้านของสาธารณสุขของประเทศนะครับแล้วก็ภูมิภาครวมไปถึงพิจารณาในเรื่องของการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศนะครับตามระเบียบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกนะครับแล้วก็วิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐนั้นต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าของการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCSโบตูลินัมแอนตี้ท็อกซินส์แล้วก็วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นั่นเองนะครับทางด้านของนายทรงศักดิ์ก็ได้กล่าวก่อนที่จะเริ่มการประชุมนะครับว่าทางคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติก็ถือเป็นกลไกสำคัญนะครับที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนะครับการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างในเรื่องความมั่นคงทางวัคซีนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับพร้อมกับมีการขอเชิญชวนนะครับทางคณะกรรมการนั้นเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้นะครับโดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ก็ได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะมีการนำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้านะครับให้ที่ประชุมได้รับทราบและก็ขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเชิงนโยบายนะครับเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้ ให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศต่อไปนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระนะครับในเรื่องของการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยการจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาพรหมวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบนะครับว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีที่ได้รับประโยชน์นี้แล้วก็ความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลก็จะมีการย้ำนะครับว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินนะครับเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองแล้วก็กองทุนชุมชนทหารนะครับภายใต้กรอบวงเงิน 4,452 ล้านบาทนั่นเองโดยวางกรอบครอบคลุมทั้งกองทุนทั่วประเทศเนี่ย 79,610 แห่งด้วยกันแล้วก็ฐานสมาชิกเนี่ยกว่า12ล้านคนนะครับทางด้านของรองโฆษกก็ได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการมุ่งนะครับในเรื่องของการเพิ่มโอกาสที่จะให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมนะครับซึ่งเพื่อเป็นการนำไปประกอบอาชีพนะครับสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพิงในเรื่องของหนี้นอกระบบนั่นเองโดยกลไกของโครงการก็มีการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายนะครับเมื่อกองทุนนั้นสมัครแล้วก็ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยกองทุนก็จะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1 นะครับให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลก็จะมีการจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมไปที่กองทุนปรับลดนะครับให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันนั่นเองนะครับโดยตัวคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความนะครับว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกนะครับหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่หนึ่งให้กับสมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทนั้นก็เป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจะจัดสรรให้แต่ละกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับนะครับโดยสำหรับการจัดสรรเงินทุนเพิ่มในกองทุนนี้เนี่ยใช้เกณฑ์ขั้นบันไดตามยอดดอกเบี้ยที่กองทุนลดให้สมาชิกนั่นเองนะครับได้แก่ยอดดอกเบี้ยรวมไม่เกิน 30,000 บาทก็ได้รับเงินทุนนะครับเพิ่ม 30,000 บาทมากกว่า 30,000 ถึง 50,000 บาทได้รับ 50,000 บาทถ้ามีมากกว่า 50,000 ถึง 70,000 บาทก็ได้รับ 70,000 บาทนะครับมากกว่า 70,000 ถึง 90,000 ก็ได้รับ 90,000มากกว่า 90,000 ถึง 120,000 ก็ได้รับ 120,000 หรือถ้ามากกว่า 120,000 ก็จะได้รับเงินทุน 150,000 บาทนั่นเองนะครับก็ตามกรอบตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยทางกองทุนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับที่คณะกรรมการบริหารตามระเบียบส่งรายงานงบการเงินต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีนะครับแล้วก็สมาชิกมีมติเห็นชอบเข้าร่วมในโครงการโดยกองทุนจะยื่นขอคำขอผ่านศูนย์ประสานงานกองทุนจังหวัดหรือสทบสาขาเขตนะครับเพื่อให้ตัวสทบเนี่ยตรวจสอบนะครับคุณสมบัติแล้วก็เอกสารก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการต่อไปนั่นเองนะครับทางด้านของรองโฆษกก็ได้มีการย้ำนะครับว่าแม้โครงการจะวางกรอบครอบคลุมกองทุนเนี่ยทั้ง 79,610 แห่งด้วยกันแล้วก็มีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนเนี่ยนะครับแต่นะครับไม่ได้หมายความว่าทุกกองทุนหรือสมาชิกทุกคนจะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยโดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากกองทุนต้องสมัครนะครับผ่านคุณสมบัติแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาตามหลักเกณฑ์ก่อนสมาชิก จึงจะตรวจสอบแล้วก็กับทางคณะกรรมการกองทุนของตนนะครับว่ากองทุนนั้นแต่ละที่นั้นได้เข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่และอยู่ในขั้นตอนใดแล้วนั่นเองนะครับเป้าหมายของรัฐบาลนะครับคือการช่วยลดนะครับในเรื่องของภาระต้นทุนทางการเงินแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเข้าถึงนะครับแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อนำเงินนั้นไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ใช่การนำเงินงบประมาณไปชำระหนี้นอกระบบนะเดิมให้เป็นรายบุคคลไปนะครับจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของข้อความหรือลิงก์นะครับที่อ้างนะครับว่าสามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 30,000 ถึง 150,000 บาทนี้ได้นะครับจากโครงการตัวไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้นะครับหากต้องการตรวจสอบข้อมูลให้สามารถสอบถามที่กองทุนในพื้นที่หรือตัวสทบทั้ง14สาขาเขตได้เลยนะครับโทรศัพท์นะครับ02-100-4209ต่อ1702ถึง1712นั่นเองนะครับครับผมก็เป็นมาตรการที่ทางกองทุนหมู่บ้านแต่ละที่เนี่ยต้องไปสมัครนะครับแล้วก็มาทำสัญญากับทางสมาชิกนั่นเองนะครับจะไม่มีการโอนเงินจากทางรัฐบาลเข้าไปในบัญชีสมาชิกโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่มีนโยบายในเรื่องของการให้สมาชิกกดลิงก์ที่ส่งมาแล้วก็ไปร่วมลงทะเบียนนะครับต้องเป็นทางกองทุนหมู่บ้านแต่ละที่เป็นผู้ลงทะเบียนนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:31 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับไปรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับ
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่นหนึ่งการห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกลับรถหรือเลี้ยวรถห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์มือถือนั้นไว้และที่สำคัญที่สุดที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วงทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ

ครับกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นข่าวในพื้นที่นะครับไปติดตามกันที่พื้นที่แรกกับทางจังหวัดชุมพรนะครับโดยทางประมงชุมพรได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับจัดงานลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำครับทางด้านของสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรนะครับนำโดยนายประยุทธ์รัตนวรรณนะครับประมงจังหวัดชุมพรได้นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมกันจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำนะบริเวณปากคลองชุมนะครับบ้านกลางนาตำบลด่านสวีนะครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อร่วมกันในการจับแล้วก็กำจัดปลาหมอคางนะครับซึ่งเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางน้ำนะครับตลอดจนการสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยลดจำนวนของประชากรของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำปลาที่จับได้ทั้งหมดไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นการแปรวิกฤตในเรื่องนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอีกด้วยนั่นเองนะครับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมนะครับทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการปฏิบัติตาม7มาตรการหลักของทางกรมประมงอย่างจริงจังซึ่งครอบคลุมนะครับในเรื่องของการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดและก็การปล่อยปลานักล่าเพื่อช่วยควบคุมประชากรของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์นะครับการสำรวจแล้วก็การเฝ้าระวังการแพร่กระจายในพื้นที่กันชนการสร้างความตระหนักรู้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนความสมบูรณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรน้ำในระยะยาวนั่นเองนะครับทั้งนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรก็ยังคงมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะดำเนินการในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การควบคุมนะครับกำจัดปลาหมอคางดำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมนะครับแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองอันจะช่วยในเรื่องของการปกป้องนะครับทรัพยากรสัตว์น้ำรักษาในเรื่องของสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาตินะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่จะช่วยกันในเรื่องของการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดชุมพรกับการจัดโครงการขับเคลื่อนนะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของภาครัฐนั่นเองนะครับด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569นะครับจังหวัดชุมพรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของภาครัฐนะครับพร้อมทั้งเสริมสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนต้นกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยมีทางด้านของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรมีทางด้านของวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมในโครงการมาเข้าร่วมในการเปิดพิธีในครั้งนี้นั่นเองนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวนะครับว่าการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญของประเทศนะครับแล้วก็เป็นวาระที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพราะว่าการบริหารราชการที่มีคุณสมบัติในเรื่องของมีคุณธรรมมีความโปร่งใสแล้วก็มีการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นรากฐานสำคัญนะครับในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรนะครับจะมีการขับเคลื่อนภารกิจในด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทุจริตโดยให้มีความสำคัญนะครับกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐนะครับควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตและก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่โดยโครงการนี้ก็จะช่วยนะครับให้ผู้เข้าร่วมได้รับถึงความรู้และก็เกี่ยวกับนะครับสถานการณ์การทุจริตและก็แนวถึงแนวทางการป้องกันตลอดจนนะครับเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและก็ร่วมกันนะครับกำหนดแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดชุมพรรวมทั้งส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรสุจริตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชนให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวปานภานะครับสุภาพรเหมินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าโครงการการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปี2569นี้เนี่ยได้มีการรับนะครับงบสนับสนุนตามแผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2569จากทางกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของรัฐนั่นเองนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็จะประกอบไปด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัดผู้แทนหอการค้าจังหวัดผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนะครับผู้แทนชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็มีเครือข่ายและก็ผู้แทนสภาประชาชนเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้เนี่ย150คนด้วยกันนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้าง นะครับกับทางคณะกรรมาธิการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชศึกษาในเรื่องของสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดนะครับพร้อมมีการติดตามในเรื่องของการบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนะครับแล้วก็ยกระดับการทำงานการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับทางด้านของนายทรงศักดิ์มุสิกองนะครับทางรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่1ของการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดพร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็ประชุมหารือถึงในประเด็นการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันสุขนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมในการประชุมแล้วก็ให้การต้อนรับทางด้านของคณะกรรมการพร้อมด้วยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับผู้แทนจากสำนักงานปปส.ภาค8แล้วก็ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับทางคณะกรรมการก็ได้มีการรับฟังถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และก็แนวโน้มของผู้ที่ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนนะครับการจัดสรรงบประมาณด้านการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับของผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วก็การฟื้นฟูสภาพทางสังคมนอกจากนี้นะครับยังมีการหารือถึงแนวทางและขั้นตอนนะครับที่จะมีการนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดรวมถึงนะครับผู้ป่วยจิตเวชนะครับจากการใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งใน

นะครับแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับแล้วก็การฟื้นฟูสภาพทางสังคมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จึงเป็นอีกกลไกนึงนะครับที่ช่วยในการรับฟังถึงข้อเท็จจริงจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษานะครับไปจนถึงการฟื้นฟูแล้วก็คืนผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมการตรวจสอบนะครับกระบวนการผลิตและจำหน่ายส้มโอทับทิมสยามปากพนังเตรียมความพร้อมตรวจสอบผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI นั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายนะครับให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนังนะครับโดยมีทางด้านของนางประภัยนะครับเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทางด้านของนายอำเภอปากพนังเกษตรอำเภอปากพนังผู้แทนจากหน่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาการผลิตนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชผู้แทนจากทางนายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวดนะครับผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาคนะครับแล้วก็มีทางด้านของประธานกลุ่มผู้ผลิตส้มโอบ้านบางดกแล้วก็มีประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมก็ได้มีการหารือและเตรียมความพร้อมนะครับก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตนะครับในการใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือสัญลักษณ์ GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนังนะครับเพื่อให้กระบวนการผลิตและจำหน่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็มาตรฐานที่กำหนดตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในด้านของคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้านะครับส้มโอทับทิมสยามปากพนังก็เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สำคัญของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่มีชื่อเสียงในด้านของรสชาติสีเนื้อและคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์นะครับการบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบอย่างเป็นระบบก็จะช่วยรักษาในเรื่องของมาตรฐานของสินค้า GIเพิ่มมูลค่าผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรและส่งเสริมในเรื่องของความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอปากพนังอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2570นะครับพิจารณาถึงแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีการทบทวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดประกอบกับการพิจารณาเพื่อนะครับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของแรงงานและนายจ้างในพื้นที่โดยมีในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์สำคัญนะครับทั้งในด้านของการความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้างนะครับความสามารถในการจ่ายของนายจ้างต้นทุนการผลิตนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคอัตราเงินเฟ้อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดรวมไปถึงสถานการณ์การจ้างงานและภาวะเศรษฐกิจของการคลังของจังหวัดอีกด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้ในการพิจารณาและมุ่งให้เกิดการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่มีความเหมาะสมก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการยกระดับคุณภาพชีวิตและแรงงานกับความสามารถในการประกอบธุรกิจของนายจ้างและผู้ประกอบการนะครับซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนั้นก็จะมีการนำไปประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในระดับที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองนะครับครับผมไปติดตามข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างกับเรื่องของการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการให้การต้อนรับนะครับคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินนะครับเรือนจำอำเภอชัยยาสู่การเป็นเรือนจำดีเด่นประจำปี2569นี้นั่นเองนะครับ
ทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการให้การต้อนรับนะครับทางด้านของพล

อากาศเอกสุบินชีวปรีชานะครับกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904และประธานคณะทำงานตรวจประเมินเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายยุทธนานาคเรืองศรีนะครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับจากนั้นทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้นายจักริดฝั่งชนจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่เรือนจำอำเภอชัยยานะครับโดยมีทางด้านของนางสาวสุวิมลแซ่อึ้งนะครับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอชัยยาพร้อมด้วยทางด้านของนายชยันรัตน์นะครับรุ่งโรจนะรุ่งโรจจวรารักษ์นะครับนายอำเภอชัยยาแล้วก็มีทางด้านของคณะผู้บริหารมีเจ้าหน้าที่แล้วก็องค์กรเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้เพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมแล้วก็ประเมินเรือนจำที่ผ่านเข้ารอบการประกวดเรือนจำดีเด่นประจำปี2569นั่นเองนะครับโดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อติดตามถึงผลการดำเนินงานในด้านของการดูแลสุขภาพอนามัยแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการยึดหลักการที่ว่าผู้ต้องขังต้องเป็นบุคคลที่ควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปเนื่องจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิตการแก้ไขฟื้นฟูและการพัฒนาพฤตินิสัยนะครับของผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับในการนี้ทางด้านของผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอชัยยาก็ได้มีการบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมนะครับตั้งแต่การยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำนะครับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวนั่นเองนะครับโอกาสนี้ทางด้านของพลอากาศเอกสุบินชีวปรีชาก็ได้มีการรับฟังถึงผลการดำเนินงานซักถามถึงข้อราชการพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับจุดบริเวณปฏิบัติงานสำคัญภายในเรือนจำนั่นเองนะครับทางนี้นะครับทางประธานคณะทำงานก็ได้มีการเน้นย้ำถึงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและการยกระดับมาตรฐานนะครับการบริหารจัดการเรือนจำเพื่อให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขนี้นะครับเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนอันจะเป็นการสนองพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสนะครับคืนคนดีสู่สังคมแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้ประเทศต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้มีการเข้าพบกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหารือถึงความร่วมมือการให้ความดูแลชาวอิสราเอลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางผู้ว่าก็ยืนยันนะครับว่าจะให้การดูแลนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางด้านของเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ได้มีการขอความร่วมมือให้การดูแลนักท่องเที่ยวและชาวอิสราเอลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งที่มาท่องเที่ยวเองก็ดีที่พำนักระยะยาวเองก็ดีรวมไปถึงประกอบธุรกิจในพื้นที่เนี่ยโดยกล่าวนะครับว่าชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีและบางส่วนอาจจะกระทำความผิดไปบ้างยืนยันนะครับว่าอิสราเอลก็เหมือนประเทศอื่นๆที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีขณะที่สื่อโซเชียลมีเดียนั้นทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดและรู้สึกไม่ปลอดภัยหากมีปัญหาใดๆก็ขอให้จังหวัดประสานแจ้งไปยังสถานทูตโดยตรงนะครับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาท่านนี้ก็ได้มีการแจ้งนะครับในเรื่องของข้อควรปฏิบัติให้แก่ชาวอิสราเอลที่เดินทางมายังประเทศไทยได้รู้นะครับถึงประเพณีวัฒนธรรมข้อห้ามต่างๆเป็นการเบื้องต้นแล้วโดยประเทศอิสราเอลมีโครงการนะครับส่งเสริมในเรื่องต่างๆในประเทศไทย5โครงการแล้วก็มี1โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยด้วยนะครับขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะขอเชิญชวนนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปร่วมประชุมที่อิสราเอลอีกด้วยนั่นเองนะครับขณะที่ทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นปฏิบัติต
่อนักท่องเที่ยวทุกประเทศนะครับอย่างเท่าเทียมดำเนินการกับทุกคนที่ทำผิดกฎหมายและดูแลนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคโปร่งใสแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ที่ดีๆกลับไปก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับโดยเห็นนะครับว่าประเทศอิสราเอลนั้นมีโครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะได้มีการเรียนรู้เป็นกรณีศึกษานะครับโดยกล่าวนะครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้ความร่วมมือนะครับหากจะประสานด้านธุรกิจก็ให้ประสานกับทางสำนักงานประธานที่จังหวัดถ้าจะประสานในด้านของการท่องเที่ยวก็ให้ประสานกับทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดถ้าส่วนด้านของความปลอดภัยก็ให้ประสานกับทางตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นต้นนั่นเองนะครับในการนี้ทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการร่วมกับทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับของที่ระลึกก่อนจะเดินทางกลับนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวสุดท้ายของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการใช้กีฬาเชื่อมสุขภาพเมืองการท่องเที่ยวและชุมชนชวนไปปั่นนะครับปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดี23สิงหาคมนี้ที่บึงขุนทะเลนะครับทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการเดินหน้าส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับได้มีการจัดแถลงข่าวเมื่อวานนี้กับการเปิดตัวโครงการปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีนะครับชวนคนรักการปั่นจักรยานจากทั่วประเทศมาสัมผัสถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านกิจกรรมกีฬานะครับเพื่อเชื่อมโยงมิติสุขภาพการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกันโดยโครงการนี้ก็จะเกิดจากความร่วมมือกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนะครับกิจกรรมในวันที่23สิงหาคมนี้ณบึงขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจังหวัดนั้นต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพนะครับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของจักรยานที่สามารถพาผู้เข้าร่วมออกไปสัมผัสถึงธรรมชาติวิถีชีวิตและก็ผู้คนในพื้นที่พร้อมกับระบุนะครับว่าเราไม่ได้มองว่าปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีเป็นเพียงการแข่งขันกีฬาจักรยานเท่านั้นแต่ต้องการให้กิจกรรมนี้เป็นการเชื่อมโยงกีฬาสุขภาพการท่องเที่ยวและชุมชนเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับทางด้านของนายประเสริฐบุญประสบนะครับนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกล่าวนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เมืองเป็นส่วนหนึ่งของการประสบการนะครับของนักปั่นทั้งการสัมผัสพื้นที่ชุมชนและวิถีชีวิตของผู้คนนะครับเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมกับสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่โดยกล่าวนะครับว่าคำว่าเมืองคนดีไม่ได้อยู่แค่ในคำขวัญแต่อยู่ในการกระทำของคนในเมืองเราทุกคนสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้นั่นเองนะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในรายการคุยข่าว9โมงในวันนี้วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วมัญชโยรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลัง ังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนคจึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาสเข้ากระบวนการซักถามย้ำคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย
9: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบสุพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางของกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบงอำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นายก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากนั้นนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.pree.go.th นะคะในรายการของเราก็จะมีข่าวสารนะคะที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารของทางกกพ.นะคะได้เคาะลดค่าไฟบ้านค่ะเหลือ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งเริ่มรอบบินในเดือนกันยายนนี้ตัดค่าไฟสาธารณะออกลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้ย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเดินหน้าตัดวงจรค้ารายใหญ่ยึดกว่า 20,000 ชิ้นนะคะมูลค่ากว่า 8 ล้านบาทค่ะและทางด้านของมท.4 นะคะเดือนหน้าคืนความชัดเจนระบบสอบท้องถิ่นนะคะเปิดตรวจคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้และย้ำว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะและในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังหามาติดตามบทความดีๆนะคะบทความพระดำริด้านการเฝ้าระวังภัยและการป้องกันการเกิดภัยโครงการสถานีโทรมาตรอัตโนมัตินั่นเองค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะทรงมีพระดำริให้มูลนิธิดำเนินภารกิจในการเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดภัยนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืนด้วยควบคู่ไปกับภารกิจหลักนะคะเป็นด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมและการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซับซ้อนนั่นเองค่ะหนึ่งในโครงการสำคัญตามพระราชดำรินะคะก็คือโครงการสถานีโทรมาตรอัตโนมัติค่ะซึ่งเป็นระบบตรวจวัด และการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศนะคะโดยทางสถานีก็จะทำหน้าที่ในการตรวจวัดข้อมูลต่างๆนะคะได้แก่สภาพอากาศปริมาณน้ำฝนแล้วก็ระดับน้ำด้วยนะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารทางไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบอัตโนมัตินั่นเองทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามนะคะในสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงการประเมินถึงแนวโน้มในระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเมื่อระบบค่ะมีการตรวจสอบนะคะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เข้าใกล้ระดับที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะคะระบบก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความสั้นหรือว่า SMS นะคะไปยังผู้นำชุมชนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านเพื่อการส่งต่อข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะให้มีการเตรียมความพร้อมรับต่อสถานการณ์นั่นเองค่ะรวมไปถึงการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะหัวใจสำคัญของโครงการค่ะไม่ได้อยู่เพียงแค่การติดตั้งเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการนำข้อมูลที่ได้มามีการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่ด้วยนะคะโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนอกจากระบบการแจ้งเตือนภัยแล้วนะคะชุมชนก็ยังมีการเตรียมพร้อมในการผ่านการซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรู้เส้นทางที่จะไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะการดำเนินการดังกล่าวก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมืออุทกภัยได้ด้วยเองค่ะสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติค่ะเปรียบเสมือนกลไกสำคัญนะคะในการเปลี่ยนจากการรอรับมือเมื่อภัยมานะคะมาเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็การเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าข้อมูลที่แม่นยำและการแจ้งเตือนที่รวดเร็วนะคะก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นั่นเองค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์นะคะและการจัดการภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัยนั่นเองตามพระราชดำริขององค์ประธานกรรมการมูลนิธินะคะแล้วก็เป็นการมุ่งสร้างต้นแบบของการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะจากพระดำริสู่การปฏิบัติค่ะสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบการตรวจวัดระดับน้ำเท่านั้นนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีแล้วก็พลังของชุมชนเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการให้การเตือนภัยเกิดขึ้นก่อนที่ภัยจะมาถึงเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะปกป้องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของตนเองได้อย่างดีที่สุดเลยอันนำไปสู่ชุมชนที่มีความพร้อมเข้มแข็งแล้วก็ก้าวผ่านภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะบทความพระดำริด้านการเฝ้าระวังภัยและการป้องกันการเกิดภัยสถานีโครงการสถานีโทรทัศน์อัตโนมัตินั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของทางกกพ.นะคะลดค่าไฟบ้านเหลือเพียงแค่3.86 บาทต่อหน่วยเท่านั้นนะคะซึ่งจะเริ่มรอบบินในเดือนกันยายนนี้ตัดไฟฟ้าสาธารณะออกลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมน้ำปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทั้ง
4: ากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารทางด้านกกพ.นะคะได้เคาะลดค่าไฟบ้านค่ะเหลือเพียงแค่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งจะมีการเริ่มรอบบินในเดือนกันยายนนี้โดยการตัดค่าไฟสาธารณะออกนะคะเป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนนั่นเองค่ะโดยนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้าหรือว่าทางกกพ.นะคะในฐานะโฆษกของกกพ.ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางกกพ.เนี่ยมีมตินะคะในการเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแบบอัตราก้าวหน้าและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะโดยจะมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะผู้ฟังคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่นะคะอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยนะคะจากเดิมอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่า FT ในงวดเดือนกันยายนจนถึงกันยายนธันวาคมนะคะที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทนะคะลดลงอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองเหลือเพียงแค่3บาท86สตางค์นะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะโดยการปรับโครงสร้างในครั้งนี้นะคะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะคะทั้งที่การติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์แล้วก็เกิน5แอมแปร์ด้วยนะคะโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าใน200หน่วยแรกนะคะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยและการตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนด้วยนะคะค่าไฟฟ้าที่จะมีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะคะประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะหน่วยที่201ถึง400นะคะลดจาก4บาท22สตางค์ต่อหน่วยนะคะเป็น4บาท15สตางค์ต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปนะคะก็ลดจาก4บาท42สตางค์ต่อหน่วยนะคะเป็น 4บาท43สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเห็นชอบด้วยนะคะในการปรับนิยามของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านแบบถาวรด้วยนะคะโดยผู้ใช้จะต้องอยู่อาศัยถาวรต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็ต้องติดต่อการไฟฟ้าเมื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขค่ะโดยทางกกพ.นะคะก็ได้แจ้งมติไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะเพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินในเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะโดยนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพ.นะคะในฐานะของโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เปิดเผยค่ะว่าทางกกพ.เนี่ยในการประชุมครั้งที่31นะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาถึง ข้อเสนอนะคะในการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยและการทบทวนนิยามของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะคะตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่าทางกพช.นะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางมีมตินะคะให้มีการเห็นชอบให้มีผลค่ะตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะซึ่งการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่เฉลี่ยนะคะอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันค่ะอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยนะคะและเมื่อรวมกับทางค่าไฟฟ้าตามสูตรของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือว่าเรียกว่าค่า FT นะคะสำหรับการเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บทุกประเภทนะคะลดลงจาก3บาท95สตางค์ต่อหน่วยตอนนี้ก็มาอยู่ที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยนายพูนพัฒน์ค่ะได้กล่าวว่าการปรับอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งนี้นะคะก็เป็นการปรับในเฉพาะของอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะคะครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ได้ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์นะคะก็คือประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะรวมไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5แอมแปร์ด้วยนะคะก็คือประเภท 1.2 ของทางกฟน.ก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็ 1.1.2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะโดยจะกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าใน200หน่วยแรกนะคะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนั่นเองและนอกจากนี้ค่ะโครงสร้างใหม่ก็จะนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าด้วยนะคะโดยการนำค่าไฟฟ้าสาธารณะออกในอัตราที่ 0.06 สตางค์นะคะซึ่งก็จะให้เป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนั่นเองซึ่งสำหรับการอัตราไฟฟ้าตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปนะคะก็จะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่รวมค่า FT แล้วก็ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสำหรับหน่วยที่201ถึง400นะคะก็ลดจาก4บาท422สตางค์ต่อหน่วยนะคะตอนนี้เป็น4บาท15สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองและหน่วยที่401ขึ้นไปนะคะก็ลดจาก4บาท42สตางค์ต่อหน่วยนะคะตอนนี้เป็น4บาท35สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการทบทวนของนิยามนะคะของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยทางกกพ.ก็ได้เห็นชอบให้มีการครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะคะโดยให้ผู้ใช้ดังกล่าวค่ะจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยในลักษณะถาวรต่อเนื่องนะคะก็มีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็ติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการเพื่อการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะสำนักงานกกพ.ก็ได้รับฟังความคิดเห็นต่อทางข้อเสนอดังกล่าวนะคะตั้งแต่วันที่24จนถึง31กรกฎาคมนะคะก่อนที่จะนำเรื่องนี้เสนอต่อทางกกพ.ในการพิจารณาและก็มีมตินะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจากนั้นก็จะได้ตรวจทานรายละเอียดและขอให้มีหนังสือในการแจ้งมตินะคะไปยังการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในวันที่11สิงหาคมนะคะเพื่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและการประกาศเก็บค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่ทางกกพ.นะคะได้เคาะลดค่าไฟบ้านเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยการเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้ตัดค่าไฟสาธารณะออกลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนั่นเองค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวสารในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังขาทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้ออกมาย้ำค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมายเด็ดขาดนะคะโดยการเดินหน้าตัดวงจรค้ารายใหญ่ยึดกว่า 20,000 ชิ้นนะคะมูลค่า8ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะหลังมีการบูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นแหล่งจำหน่ายรายใหญ่ในพื้นที่ที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครนะคะรวมทั้งสิ้น5จุดด้วยกันค่ะซึ่งก็แบ่งเป็นห้องพักแล้วก็จุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดด้วยกันนะคะแล้วก็โกดังเก็บสินค้าอีก1จุดด้วยซึ่งใช้เป็นทั้งแหล่งพักแล้วก็แหล่งกระจายไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งผลการปฏิบัติการนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายด้วยกันพร้อมกับการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมกว่า 20,000 ชิ้นด้วยกันมูลค่าประมาณ8ล้านบาทนะคะเพื่อการนำไปเป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เน้นย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือว่าให้บริการผู้ฝ่าฝืนนะคะก็จะมีความผิดตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าบริการมาตราที่ 56/4 นะคะแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับคดีได้นั่นเองค่ะซึ่งการปราบปรามจะมุ่งขยายผลนะคะไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและรวมไปถึงเครือข่ายออนไลน์นะคะเพื่อการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการเข้าถึงนะคะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะว่าหากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือว่าการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้เลยที่สายด่วนสคบ1166หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599นะคะโดยทางนางสาวสุภภาษอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะได้ร่วมมือกับทางพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะแถลงผลค่ะในการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่นะคะบริเวณตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครนะคะหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของทางสคบนะคะบูรณาการกำลังในร่วมมือกับทางกองบังคับการตำรวจนครบาล6และทางสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1นะคะเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายสินค้าซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะมีทั้งผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซ้ำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการในทางสคบนะคะและปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของทางสคบรวมไปถึงพันตำรวจเอกอภิเชษฐ์ทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยนะคะซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเลยนะคะในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมและการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยการมุ่งเน้นการตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งนำเข้าแหล่งพักแล้วก็แหล่งเก็บสินค้าจุดกระจายสินค้าร้านค้านะคะตลอดไปจนช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้ามีการแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนนั่นเองนะคะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะพร้อมกับกำกับให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐมนตรีสุภมาศก็เลยได้มีการกำหนดให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นหนึ่งในนโยบายเชิงรุกของทางสคบเลยนะคะ พร้อมกับการสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นเป็นเฉพาะด้วยเพื่อการทำหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อมูลตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายลงพื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ประสานความร่วมมือค่ะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งการทำงานอย่างต่อเนื่องของทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลแล้วก็ขยายผลนะคะจนสามารถเข้าตรวจสอบแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาในครั้งนี้ได้นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับผลการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม5จุดด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยห้องพักแล้วก็สถานที่เก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถมนะคะจำนวน4จุดด้วยกันและโกดังเก็บสินค้าอีก1จุดนะคะโดยสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่แหล่งพักสินค้าเท่านั้นนะคะผู้ฟังคะแต่ยังถูกใช้เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและทางช่องทางจำหน่ายระบบออนไลน์ด้วยนั่นเองซึ่งผลการปฏิบัติการก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน2รายนะคะแล้วก็การตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมประมาณ 20,000 ชิ้นด้วยกันซึ่งก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ8ล้านบาทนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บรักษาของกลางไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งการตรวจค้นและการตรวจยึดในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนเห็นถึงลักษณะของการดำเนินธุรกิจของขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่จะมีการจัดเก็บสินค้าไว้เป็นระบบนะคะก็มีทั้งจุดพักแล้วก็จุดกระจายสินค้าด้วยรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าถึงผู้บริโภคนะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องติดตามและขยายผลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศค่ะย้ำอย่างชัดเจนเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังคงเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือว่าให้บริการโดยเด็ดขาดนะคะผู้ประกอบการหรือว่าบุคคลใดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องการห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายและให้บริการสินค้าบารากุไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวน้ำยาสำหรับการเติมนะคะผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 56/4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและไม่สามารถเปรียบปรับเพื่อระงับคดีได้นั่นเองซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่มีต่อเด็กและเยาวชนและจะไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ลักลอบจำหน่ายสินค้ามาอยู่เหนือความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนนะคะโดยเฉพาะอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยค่ะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การจับกุมผู้กระทำผิดหรือว่าการยึดของกลางนะคะแต่ว่ายังเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้ทราบด้วยนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะแล้วก็จะติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเลยนั่นเองค่ะและยังได้กำชับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะให้ขยายผลการสืบสวนไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายรวมไปถึงเครือข่ายการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะโดยให้ความสำคัญกับการตัดวงจรการค้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลยนะคะรวมไปถึงมอบหมายให้ทางนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือและทางดร.พัชรินทร์ซ้ำสิริพงษ์นะคะร่วมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและการรายงานต่อทางคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้การปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการของสคบค่ะระบุว่าทางสคบก็จะมีการเดินหน้าทำงานอย่างเชิงรุกนะคะร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะโดยจะเน้นการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายในพื้นที่จริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อการสกัดกั้นการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะและนอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วนะคะก็ยังสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องด้วยนะคะให้กับทางประชาชนแล้วก็ผู้ปกครองที่เป็นอีกส่วนสำคัญเลยในการป้องกันปัญหาเนื่องจากยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อันตรายหรือว่ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปนะคะซึ่งหน่วยงานทางภาครัฐก็ได้ออกมาเตือนนะคะประชาชนโดยการระบุค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับการได้รับสารนิโคตินนะคะแล้วก็สารเคมีอีกหลากหลายชนิดเลยในการเข้าสู่ร่างกายนะคะขณะที่ละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจแล้วก็ปอดได้ด้วยจึงไม่ควรจะมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการติดนิโคตินและการมีพฤติกรรมการใช้ต่อเนื่องได้นะคะซึ่งการป้องกันไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนก็ควรที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประกอบการผู้ปกครองสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะการเฝ้าระวังการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งก็เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งผู้ปกครองนะคะก็ควรที่จะสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานการพูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยค่ะในการป้องกันปัญหาเพราะนอกจากจะควบคุมการจำหน่ายแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการให้ความรู้เด็กๆและเยาวชนนะคะก็มีความสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศย้ำนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนะคะเดินหน้าตัดวงจรค้ารายใหญ่ยึดกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่า 8 ล้านบาทนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของมท.4ค่ะเดินหน้าคืนความชัดเจนระบบสอบท้องถิ่นนะคะโดยการเปิดตรวจคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้ย้ำว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
10: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
11: ไม่เอาเลิกแล้ว
10: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยล่ะตายด้วยล่ะตาย
12: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
13: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพัสยกกำลังสอง

0: พี่น้องต้องรู้
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของทางมท.4นะคะเดินหน้าคืนความชัดเจนระบบสอบท้องถิ่นค่ะโดยการเปิดตรวจคะแนน 13-31 สิงหาคมค่ะโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากมีมติให้ยกเลิกบัญชี

นะคะสามารถดำเนินการได้2ช่องทางด้วยกันค่ะก็คือที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อสามารถอำนวยความสะดวกแล้วก็การลดภาระในการเดินทางมาที่ส่วนกลางนั่นเองค่ะโดยการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้ค่ะผู้ฟังหาก็มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความชัดเจนนะคะให้กับทางผู้เข้าสอบที่ยังมีข้อสงสัยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้อย่างเป็นทางการด้วยโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะนะคะเพื่อการรับคำร้องตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยคะแนนตามหลักเกณฑ์นะคะพร้อมกับรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับการดำเนินงานค่ะก็ยืนยันได้ว่าจะยึดหลักถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะเพื่อให้ทางผู้เข้าสอบได้รับข้อมูลที่ชัดเจนค่ะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะรวมไปถึงสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่ประสงค์ขอดูคะแนนนะคะก็สามารถยื่นคำร้องได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ในวันเวลาราชการที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อการให้การกระบวนการสอบท้องถิ่นนะคะเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบและประชาชนได้นั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เดินหน้าสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสนะคะในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากที่มีการเกิดประเด็นหาเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อของผู้สอบแข่งขันได้และยังมีการตรวจสอบการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบด้วยนะคะโดยทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะก็มีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและรวมไปถึงการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้กำชับให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทนะคะให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นระบบและรวมไปถึงการยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญด้วยนะคะโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าสอบได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้อย่างเป็นทางการเลยนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบการแข่งขันเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเปิดศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะคะเพื่อให้เป็นช่องทางให้ผู้ที่เข้าสอบที่ไม่มีการปรากฏรายชื่อในบัญชีของผู้สอบแข่งขันได้ฉบับใหม่นะคะก็สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนตนเองได้ค่ะโดยผ่านทางช่องทางราชการนั่นเองค่ะซึ่งการเปิดศูนย์ดังกล่าวนะคะก็เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะและจะเปิดให้ยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เลยในวันเวลาราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นนะคะโดยกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีข้อสงสัยหรือว่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อในครั้งนี้นะคะก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบคะแนนของตนเองได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับช่องทางของการยื่นคำร้องค่ะผู้ฟังขาทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้จัดไว้2ช่องทางด้วยกันนะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งทางช่องทางแรกนะคะก็คือการยื่นคำร้องที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะโดยการกำหนดนี้นะคะก็ให้สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่ส่วนกลางลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางนะคะรวมไปถึงทำให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าถึงกระบวนการตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงด้วยนั่นเองค่ะโดยทางนายวรสิทธิ์นะคะก็ได้กล่าวว่าการเปิดให้ทางผู้เข้าสอบ
ตรวจสอบคะแนนของตนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการสร้างความชัดเจนนะคะให้กับกระบวนการสอบการแข่งขันได้ในครั้งนี้นะคะหลังจากที่มีการตรวจสอบความผิดปกติและมีการจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้สอบแข่งขันได้

0: ใหม่นะคะโดยหลักการค่ะก็คือว่าผู้ที่มีข้อสงสัยเนี่ยต้องมีช่องทางในการตรวจสอบและทุกขั้นตอนที่ต้องมีคำตอบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้นะคะไม่ได้มุ่งเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้เข้าสอบด้วยนะคะและสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบผ่านกระบวนการที่เป็นทางการและมีหลักเกณฑ์รองรับนั่นเองค่ะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำค่ะว่าการจัดการเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องมีความชัดเจนทั้งในส่วนของผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและทางของผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสอบด้วยนะคะทุกคนก็ควรที่จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลของตนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการความสำคัญในการบริหารราชการที่จะต้องยึดหลักความถูกต้องนะคะความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความหวังแล้วก็อนาคตของผู้เข้าสอบทั้งหมดด้วยนั่นเองและในส่วนของการดำเนินการนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเลยนะคะสำหรับการทำหน้าที่ในการรับคำร้องการตรวจสอบข้อมูลและการเปิดเผยคะแนนให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยมีการจัดระบบการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็สามารถติดตามผลได้นั่นเองโดยทางคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะรวบรวมคำร้องและการตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าสอบตามกระบวนการที่กำหนดนะคะพร้อมกับมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ทางผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าและการกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยการมีคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะก็ยังช่วยในการดำเนินการมีความเป็นระบบนะคะแล้วก็ลดความสับสนในการติดต่อประสานงานทำให้ผู้เข้าสอบก็มีช่องทางที่ชัดเจนในการขอข้อมูลคะแนนของตนเองได้นะคะซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าสอบค่ะที่ไม่มีการปรากฏรายชื่อเป็นผู้เข้าสอบการแข่งขันได้ในบัญชีใหม่เนี่ยนะคะผู้ฟังขาก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคะแนนของตนเองก็สามารถใช้สิทธิ์ค่ะในการยื่นคำร้องตามช่วงเวลาที่กำหนดได้เลยนะคะโดยควรดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถรับคำร้องและการดำเนินการตรวจสอบได้ตามขั้นตอนนั่นเองค่ะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมข้อมูลค่ะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมนะคะเพื่อให้การยื่นคำร้องเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่นะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยซึ่งการเปิดช่องทางการตรวจสอบคะแนนครั้งนี้ค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะต่อการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้สอบเพราะว่าคะแนนสอบก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะกับผลการสอบแข่งขันการเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยมีโอกาสในการตรวจสอบคะแนนตนเองก็ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งค่ะที่จะช่วยสร้างความโปร่งใสลดข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการของการจัดทำบัญชีรายชื่อใหม่นั่นเองและในขณะเดียวกันนะคะการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐก็ยังต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกกลุ่มด้วยนะคะทั้งผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีใหม่ผู้ที่ไม่มีการปรากฏรายชื่อแล้วก็ผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบด้วยนะคะโดยทุกขั้นตอนก็ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดียวกันแล้วก็สามารถอธิบายผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนค่ะโดยนายวรสิทธิ์นะคะก็ได้ย้ำแนวทางการทำงานค่ะว่าการดำเนินการทั้งหมดต้องยึดหลักถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะเพื่อให้ทางผู้เข้าสอบได้รับข้อมูลคะแนนตนเองได้อย่างชัดเจนและยังสามารถตรวจสอบกระบวนการได้อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นในระบบราชการด้วยนะคะเพราะว่าการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ผู้เข้าสอบคาดหวังว่าจะมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งการเปิดช่องทางในการตรวจสอบคะแนนก็เป็นมาตรการที่จะช่วยผู้เข้าสอบสามารถรับรู้ข้อมูลของตนเองได้โดยตรงเลยนะคะแทนที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากช่องทางอื่นโดยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวก็ยังสะท้อนถึงความพยายามในการสร้างระบบการสอบแข่งขันที่มีมาตรฐานมากขึ้นด้วยนะคะโดยจะนำประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการปรับปรุงกระบวนการทำงานค่ะ และทำให้มีการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การจัดสอบการประมวลผลคะแนนแล้วก็การประกาศผลการไปจนถึงการจัดทำบัญชีผู้เข้าสอบแข่งขันได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยลดความคลุมเครือนะคะและก็สร้างความเข้าใจให้กับทางผู้เข้าสอบว่าแต่ละขั้นตอนดำเนินการยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยก็สามารถตรวจสอบในหน่วยงานที่หน่วยงานใดก็ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อการขอข้อมูลหรือว่าการยื่นคำร้องนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางมท.4ค่ะเดินหน้าคืนความชัดเจนของระบบสอบท้องถิ่นนะคะโดยการเปิดตรวจคะแนนตั้งแต่วันนี้ค่ะผู้ฟังค่ะไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เลยนะคะย้ำว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชาโดข่าวท้องพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ประวิทย์ยังอมรและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
6: นายสันติบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกรอ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมารีนไทม์ซิงเกิลวินโดว์มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
7: นางสาวนฤดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและถามสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งขณะเดียวกันที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะในจังหวัดชิบะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีประชาชนประมาณ 6,600 คนติดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ขณะที่รถไฟและรถโดยสารในจังหวัดชิบะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: หากสิ่งใดที่ดำเนินอยู่ในสังคมทุกวันนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องด้วยความยุติธรรมแล้วนักกฎหมายที่ดีไม่พึงนิ่งเฉยเสียควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโต้แย้งด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องและเพื่อความเป็นธรรมของบ้านเมืองหากนักกฎหมายสามารถกระทำได้เช่นนี้แล้วย่อมเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันค่ะเช่นเคยนะคะรายการอบจ.พบประชาชนวันนี้เจอกันวันศุกร์ค่ะ14สิงหาคม2569เช่นเคยนะคะอยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณวันนี้มาพร้อมทั้งคุณประวิตรยังอมรนะคะช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิคต่างๆมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวเริ่มต้นในช่วงแรกเช้าวันนี้นะคะจะขออนุญาตนำเรียนคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะเป็นสวรชุมพร FM 100 MHz ค่ะท่านที่อาจจะสัญจรอยู่บนถนนเส้นทางไหนก็ตามนะคะแล้วผ่านชุมพรของเราเนี่ยถ้าเป็นโซนบนสามารถฟังได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 MHz แต่ถ้าลงโซนล่างไปแล้วเนี่ยก็จะชัดเจนที่อสมทหลังสวนนะคะ FM 104.75 ค่ะจะเห็นได้ว่าพวกเราพยายามที่จะปิดจุดบอดทุกทางนะคะเพื่อที่ว่าอยากจะกระจายข่าวสารไปยังคุณผู้ฟังให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพรรวมทั้งบางพื้นที่กับจังหวัดที่มีรอยเชื่อมต่อกันนะสมัยก่อนเยอะกว่านี้อีกนะคะสมัยก่อนนี่ก็มีการเชื่อมกับวิทยุชุมชนเรียกได้ว่ารายการอบจ.พบประชาชนเนี่ยเป็นอะไรที่โด่งดังมากเพราะว่าเรียกได้ว่าเชื่อมต่อกับวิทยุชุมชนอีกเป็น10สถานีเพราะฉะนั้นกระหึ่มมากตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยการสื่อสารและยุคที่เปลี่ยนไปค่ะเราก็มีโซเชียลกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากทางสวทชุมพรด้วยท่านก็ไลฟ์สดให้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือนะคะเข้า Facebook ของท่านแล้วก็กดเข้าไปที่สวทจุดชุมพรนะคะก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือแหละแต่ตอนนี้เป็นโทนดำอยู่แต่ว่ามันจะมีวงแดงๆนะคะก็แปลว่ากำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะแน่นอนที่สุดเลยก็จะได้เจอกันได้ฟังเสียงได้เห็นหน้านะคะก็แน่นอนที่สุดเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าวันนี้วันศุกร์นะคะไปดูภารกิจกันสักนิดนึงว่าวันนี้ท่านนายกเองก็ดีนะคะหรือว่าท่านผู้บริหารในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราก็ดีมีงานอะไรกันบ้างค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้ตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 15:00 นค่ะมีการประชุมติดตามการดำเนินงานและประเมินต้นแบบนะคะการแก้ไขปัญหาพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชตามโครงการเกษตรปลอดโรคนะคะผู้บริโภคปลอดภัยจังหวัดชุมพรค่ะที่บริเวณชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมเรียกได้ว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันนะคะท่านนายกก็มอบหมายให้กองสาธารณสุขซึ่งเป็นกองภารกิจรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมค่ะ9:00 นเป็นต้นมานะคะจนถึง16:30 นวันนี้มีการประชุมชี้แจงโครงการและระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ความต้องการใช้งานและข้อกำหนดด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบแผนที่บริหารจัดการภัยด้านน้ำนะคะระดับลุ่มน้ำเป็นระยะที่2ค่ะในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกตอนบนอันนี้ก็มีการประชุมกันที่ห้องรองนายกอบจ.ชุมพรนะคะท่านนายกก็มอบหมายท่านรองวณิพงษ์มุนีน้อยค่ะได้หารือในเรื่องนี้นะคะในเวลา 14:00 นวันนี้จะมีพิธีการส่งมอบบ้านนะคะนี่เป็นเขตซ่อมแซมค่ะก็ในเขตของรพสต.บางหมากซึ่งตอนนี้ก็สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเวลา 17:00 นะคะจะมีการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่4ค่ะซึ่งในช่วงเสวนานะคะท่านนายกนพรอุสิตก็มอบหมายให้กับท่านที่ปรึกษา อัมพลธานีครุฑค่ะได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกันนะคะซึ่งในการจัดนั้นจัดที่โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์อ๋อก็แน่นอนค่ะเจ้าของเกาะพิทักษ์เขาก็สามารถจะให้ข้อมูลได้เลยแต่ว่ามีท่านนายกนพดุสิตเป็นประธานนะคะแต่ว่าในช่วงของการเสวนาก็จะมอบหมายให้ท่านที่ปรึกษาอัมพลค่ะเพราะว่าท่านทำมาตลอดชีวิตนะคะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้สามารถรู้หมดอะแล้วคนอยู่กับทะเลด้วยนะคะก็น่าจะเรียกได้ว่ามอบงานได้กับตรงกับคนที่เชี่ยวชาญมากๆนะคะส่วนอีกหนึ่งงานนะคะตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 11:00 น.ค่ะก็เมื่อเช้านี้มีการรับคณะศึกษาดูงานนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราก็ได้รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนละแมวิทยาค่ะก็เป็นคณะนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะประมาณ200กว่าท่านต่อจากนั้นก็รับอีกหนึ่งคณะค่ะมาจากโรงเรียนนิรมนชุมพรก็เป็นทั้งน้องๆลูกๆนะคะนักเรียนอนุบาลแล้วก็คุณครูค่ะก็เสร็จสิ้นในน่าจะช่วงทันเวลาพอดีกับรายการของเราเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจงานของท่านนายกนะคะตลอดจนท่านผู้บริหารของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเมื่อวานนี้เดี๋ยวดิฉันหาข่าวก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะคือเป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการมาเหมือนมาประเมินนะคะมาประเมินในเรื่องของโครงการเกี่ยวกับกายยืมคืนอะไรประมาณนี้ที่เราเคยพูดกันนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีหลายๆแห่งทำนะคะแต่ว่าพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ด้วยว่าทำแบบว่าทำจริงจังมากนะคะแล้วก็มีขบวนปล่อยอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานให้นะคะแล้วก็ท่านนายกเรียกได้ว่ารวมผนึกกำลังกับเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นรพสตที่ถ่ายโอนมาเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ยังมีท้องถิ่นอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะคะเรียกได้ว่าเข้าร่วมกับอบจ.ชุมพรเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะในการจัดบริการกายยืมคืนอุปกรณ์ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีเตียงผู้ป่วยมีรถเข็นมีไม้เท้ามีวอล์กเกอร์พยุงสำหรับช่วยเหลือตัวเองนะคะมีถังออกซิเจนโอ้เยอะมากนะคะอันนี้ยุ้ยจะพูดเท่าที่เห็นเนาะเท่าที่เห็นและจำได้แต่จริงๆอุปกรณ์เนี่ยเยอะมากจริงนะคะท่านนายกบอกแล้วว่าท่านเนี่ยอยากจะช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยคำว่าไม่มีของเขาคือไม่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาระมีอำนาจหน้าที่แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎระเบียบเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ทำขอให้เร่งทำเลยแล้วพอหลังจากที่ทำนะคะมันได้ประโยชน์จริงๆมีคนได้ใช้มีคนมายืมแล้วเอาไปใช้เลยนะคะไปใช้ก่อนเพื่อที่จะเรียกได้ว่าหลายครอบครัวเนี่ยแบบคือปลื้มปริ่มเพราะว่าการที่เขาจะจัดหาเองเนี่ยโหแต่ละอย่างนี่มันไม่ได้ถูกเลยนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเองอ่ะเคยประสบปัญหาแบบข้อเท้าหักไงแค่เท้าหักอ่ะซื้อไม้เท้าอันนึงอ่ะประมาณ600-700อ่ะลองคิดดูดิคือแบบมันก็สูงเนาะเพราะว่าเราใช้แค่ชั่วคราวใช่ไหมคะและยังไม่ต้องถึงขนาดวอลเกอร์นะคะอันนั้นยืมเท้าพอดียืมอ่ะแถวที่บ้านนี่คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีวอลเกอร์กันคนละอันนะคะแล้วก็จะมีไม้เท้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองเลยว่าถ้าครอบครัวไหนที่คำว่าไม่มีแล้วมันไม่มีจริงๆนี่มันลำบากเขาจะใช้ชีวิตได้ด้วยความลำบากนะคะแล้วก็เคยมีเคสที่ว่าโทรศัพท์เข้ามาที่อบจ.แล้วก็บอกว่ามีผู้ป่วยที่อายุเยอะแล้วก็น้ำหนักตัวท่านเยอะด้วยนะคะแล้วก็บังเอิญว่าล้มพอล้มแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถขยับขยื่นหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เลยอยากจะได้เป็นรถเข็นพอจะได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นโทรเข้ามาอบจ.นะคะไอ้เราก็แบบต้องถามคือซักเบื้องต้นก่อนเลยว่าท่านอยู่บ้านที่แถวไหนคะอยู่ตำบลอะไรมีรพสตไหมลองไปติดต่อที่รพสตหรือยังลองถามเขาดูนะคะว่าเขามีให้ยืมไหมแต่อันนี้ต้องเล่าก่อนว่านานแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่นานแล้วทีนี้พอซักไปซักมาปรากฏว่าที่รพสตใกล้บ้านของท่านคนเนี้ยก็ไม่มีอุปกรณ์ให้ยืมนะคะเราก็เลยพยายามส่งต่อนะคะตอนนั้นเราก็ปรึกษาท่านผอ.เล็กผอ.ประพันธ์นะคะกองสวัสดิการเพราะว่าทราบมาว่าตอนนั้นท่านก็รับนโยบายท่านนายก มาว่าจะเร่งให้มีการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุก็พยายามแบบคือช่วยประสานกันประสานไปประสานมาจนในที่สุดท่านนายกบอกว่าหาเลยจัดเองเลยทำเองเลยนะบริการแบบแหมให้มันทันใจอ่ะพวกคนมันต้องใช้อ่ะใช่ไหมคะการดำเนินชีวิตอ่ะก็เลยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้โม้มาตั้งเยอะนะคะจะบอกว่าคือเมื่อวานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะเข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการปฐมภูมิรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นรอบที่2นะคะประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะที่ห้องประชุมชั้น1อบจของเรานะคะท่านนายกนครอุสิตเนี่ยก็ได้ว่าให้การต้อนรับคณะกรรมการซึ่งเขามีกรรมการมาประเมินโครงการนวัตกรรมและภาคีเครือข่ายสำหรับการลงพื้นที่ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการปฐมภูมิชื่อรางวัลเท่มากเลยนะคะรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นรอบที่2โดยมีท่านรองดวงใจเสียงแก้วนะคะท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเรียกได้ว่าแม่งานโครงการนี้นั่นเองแล้วก็เราก็ลุ้นกันนะคะว่าขอให้ได้ขอให้มงลงเราอะไรประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงทราบผลแล้วจะนำข่าวดีมาฝากกันนะคะยังไงก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยเชียร์ด้วยตอนนี้11:20 นะคะตามที่นัดหมายเอาไว้อย่างที่บอกว่าวันนี้นัดผู้ชายอีกแล้วนัดผู้ชายทุกวันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่เราจะพูดคุยกับท่านนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงค่ะท่านผอ.พรหมาศอิฐกอนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
1: ครับได้ยินเสียงชัดเจนครับพี่ครับ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยต้องนำเรียนผอ.พูดคุยกันเพราะว่าอบจ.ชุมพรของเราอ่ะมีโครงการในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันจะเป็นคิวของทางอำเภอทุ่งตะโกใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรามีการลงพื้นที่แล้วก็โดยนำโดยท่านผอ.แหละที่มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นำในท้องที่มานั่งคุยกันถึงการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งตะโกแต่ที่เจาะจงไปที่อ่าวมะม่วงค่ะอยากจะให้ผอ.เล่าให้ฟังสักนิดนึงถึงวันแรกก่อนที่จะมีโครงการนี้จำได้ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์วันที่2ที่ท่านนายกแล้วก็ท่านผอ.สุกิตตาแล้วก็ท่านผอ.พรหมาศเนี่ยพาท่านนายกไปเดินชมสถานที่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยดิฉันน่ะตัวต้นเหตุที่จะไปแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าขาหักนะคะนั่นคือที่มาของโครงการโอ้โหเกิดมาตั้งนานนะคะขอหาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างท่านนายกไปดูพื้นที่แล้ว
1: ครับผมพี่นะก็กับผมนายพรหมาศอิฐกอครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงก่อนนำเรียนข้อมูลหรือความเป็นมาเนี่ยก็ต้องบอกถึงการรับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยการนำของท่านนายกนครอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับในการสนับสนุนผลักดันและก็จัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายสินค้าและศึกษาแหล่งเรียนรู้พื้นที่หาดลับหัวหินหาดมะม่วงไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเองนะครับหรือว่าท่านพี่สุรินทร์นะครับท่านดร.สุรินทร์นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: คร
1: ับตลอดถึงพี่ๆของอบจ.เองนะครับที่มาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นะครับแล้วก็ผลักดันจนถึงทุกวันนี้นะครับก็โรงเรียนบ้านหาม่วงเนี่ยมีพื้นที่3พื้นที่นะครับซึ่งหาดลับหัวหินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่2ที่ว่าโรงเรียนร่วมกับชุมชนเนี่ยพัฒนานะครับก็จะมีทั้งเทศบาลทั้งผู้ปกครองนักเรียนชาวบ้านต่างๆนะครับร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ประกอบอาชีพท้องถิ่นนะครับประมงเล็กประมงเรือเล็กนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคคลภายในท้องถิ่นเองและนอกชุมชนในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับในปัจจุบันครับก็เมื่อปีอย่างที่พี่ยุ้ยว่าก็คือเมื่อปี2566นะครับท่านนายกนครอุสิตนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็พี่ๆของทางอบจ.นะครับได้เข้ามาเยี่ยมพื้นที่ท่านเจาะพื้นที่อย่างจริงจังนะครับพร้อมกับ วันนั้นก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านเสกสรรเสนาคอนนะครับแล้วก็ตัวผมได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านนพพรก็บอกว่าทำอย่างนี้ต้องทำเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้สร้างรายได้นะครับก็ตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดงานเที่ยวทุ่งโกมาตลอดนะครับก็มีท่านหนึ่งที่ขอต้องเอ่ยชื่อก็คือพี่นุ้ยนะครับในการที่จะประสานงานแล้วก็พี่ยุ้ยที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆจนเป็นพื้นที่ที่ว่าดังกระจนไปแล้วก็ผลักดันโดยท่านที่สุรินทร์นะครับได้ลงเพจว่าใหม่ชุมพร
0: คื
1: องานนี้หรือพื้นที่นี้ถ้าไม่ได้รับจากสื่อตัวโซเชียลแล้วก็ผลักดันจากอบจจริงจังเนี่ยผมว่ายากที่จะเกิดครับก็ขอเรียนเท่านี้ก่อนครับผม
0: ค่ะเพราะว่าวันแรกที่พอไปเห็นสถานที่ปุ๊บเนี่ยคือท่านนายกชอบเลยถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: เพราะมันว้าวจริงๆใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: มันมีความเป็นแบบว่าไม่คิดว่าซอยเล็กๆข้างโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงอ่ะถ้าขับไปจนสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าวแบบว่าเป็นหาดส่วนตัวมากแล้วก็จะมีลักษณะของก้อนหินแบบหินสวยๆแล้วก็จะมีแบบมีการเจาะหอยหาหอยมีชาวบ้านมาประกอบอาชีพของเขาในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เป็นวิถีชุมชนครับพี่เป
0: ็
1: นวิถีชุมชน
0: อย่างในภาพเนี่ยจะมีหินแล้วก็มีต้นอะไรนะคะบอกที่มีอายุเป็นร้อยปี
1: ถ้าภาษาทางราชการก็คือสารพีทะเลพี
0: ่โอ้ชื่อเพราะมากเลยอ่ะ
1: สารพีทะเลพี่ที่อยู่หรือว่าท้องถิ่นพื้นบ้านเขาเรียกต้นทึงต้นทึงครับผมก็ประมาณ200กว่าปี300ครับ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่ต้นนะคะ3หรือ4ต้นนะ
1: จุดที่สามารถถ่ายรูปเช็คอินได้อย่างสวยงามก็คือมีอยู่3ต้นครับพี
0: ่ค่ะ
1: มีอยู่3ต้นก็ได้พี่ๆและนะครับพี่สุรินทร์พี่ยุ้ยเนี่ยครับมาบินโดรนบ้างเอาของเอาป้ายเอาอะไรมาติดเพื่อเป็นจุดเช็คอินของพี่ๆที่มาท่องเที่ยวกันหรือว่าโขดหินต่างๆครับโขดหินรวมถึงแนวหาดทรายก็มีเพราะว่าฤดูกาลเนี่ยจะเป็นตัวแปรผันให้เป็นโขดหินธรรมชาติหรือว่าเป็นชายหาด
0: คร
1: ับ1ปีเนี่ยมี2อะไร2เฟรมในพื้นที่เดียวกันม
0: ี
1: 2เฟรมเฟรมหินแล้วก็เฟรมหาดทรายครับผมรวมถึงอีกเฟรมก็คือวิถีชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกรุนกุ้งนะเป็นกุ้งกับปีกุ้งเคยครับพี
0: ่
1: นะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่าม ีมนต์เสน่ห์มากในช่วงเดือนประมาณธันวาหรือมกราช่วงนี้ครับพี่
0: ประมาณนั้นนะคะช่วงที่เขารุนเคยกัน
1: รุนเคยครับคุ้นเคย
0: และที่นี่เนี่ยมันจะมีลักษณะของร่องน้ำที่บอกอ๋อเคยบอกว่ามันจะมีเรือเล็กอ่ะเข้ามาจอดคือกลายเป็นที่หลบลมเหรอคะ
1: ส่วนตรงนี้จะโดนลมน้อยสุดแล้วก็ลมถ้าเรามานั่งหรือพักผ่อนเนี่ยจะเป็นจุดแข็งอีกตัวคือลมมันจะไม่รู้สึกเหนียวปกติเนี่ยริมทะเลริมหาดเนี่ยเม
0: ื่
1: อเรามานั่งนานๆจะรู้สึกว่าเหนียวตัวเหนอะตัวแต่ตรงนี้จะไม่และบวกกับร่มไม้เชิงเขาที่มันมีเงาบังแสงที่ตะวันตกครับพี
0: ่
1: มันก็จะช่วยให้เรานั่งสบายลมเย็น
0: ตลอด
1: ท
0: ั้
1: ง
0: ยัง
1: ม
0: ี
1: จุดน้ำจืดตลอดทั้งปีด้วย
0: ใช่กำลังจะบอกว่าที่นี่มีความพิเศษก็คือว่าเขามีน้ำผุดเป็นน้ำจืดธรรมชาติถูกไหมคะ
1: ครับผมใช่
0: คือมันมหัศจรรย์มากอ่ะเพราะว่าจากชายหาดเนี่ยตอนนี้ในภาพเรามีภาพขึ้นนะคะเป็นภาพแบบว่าที่กำลังกวาดทำความสะอาดกันแล้วก็จะมีภาพเด็กๆที่เดินอยู่บนหิน
1: เดิน
0: ตามหาดหินเนี่ยเลยเนี่ยค่ะเลยตรงนี้ไปนิดนึงมันจะเป็นลักษณะของบ่อน้ำที่เป็นน้ำผุดขึ้นมาแล้วท่านขอไปทำอะไรไว้นะคะตรงนี
1: ้ก็จริงๆนะผมว่าด้วยเขาเรียกว่าพ่อของแผ่นดินนะท่านรอในหลวงรอ9ครับพี
0: ่
1: ท่านพูดไว้ไม่ผิดจริงๆเราก็วิถีพอเพียงอยู่กับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยใช้ธรรมชาติแล้วก็ศึกษาดูแลธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติเราก็จะใช้ได้อย่างคุ้มค่าคือผมได้ขุดแหล่งน้ำที่มันจะไหลทิ้งลงทะเลโดยเสียเปล่าประโยชน
0: ์
1: ก็ขุดแล้วทำบ่อแบบขั้นบันไดไว้2จุดพี
0: ่เหมือนกับชะลอน้ำไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่พี่แล้วก็เลี้ยงปลาน้ำจืดได้เลยบวกกับน้ำตัวนี้เราก็สามารถสูบขึ้นไปไว้บนเทงน้ำสามารถปล่อยตามแรงโน้มถ่วงโลกลงห้องน้ำที่ได้เขาเรียกอะไรระดมทุนนะจากการจัดงานที่ผ่านมาเพราะเราไม่ได้ยิงถึงผลประโยชน์กำไรอะไรต่างก็มาสร้างห้องน้ำให้พี่ๆน้องๆได้ใช้กันครับพี่
0: ใช่ก็คือต้องนำเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าจากการจัดงานครั้งแรกเนี่ยที่เรานำเรื่องของศิลปะมาเป็นตัวดึงก็คือตัวแลนด์อาร์ตหลังจากจัดงานครั้งที่1ผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าสามารถ ได้รับความอนุเคราะห์สมทบทุนจากผู้ประกอบการพี่ๆแม่ๆ เครือข่ายในอำเภอทุ่งนโกเนี่ยลงขันกันช่วยลงขันด้วยใช่ไหมคะช่วยลงขันแล้วก็ยังสนับสนุนซื้อสินค้าจากการจัดงานในวันนั้นสามารถได้เงินส่วนหนึ่งแล้วก็มาสร้างห้องน้ำได้กี่ห้องนะคะ
1: 3ห้องน้ำ1ห้องอาบพี
0: ่1ห้องอาบน้ำ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วน้ำที่ใช้ในห้องน้ำปัจจุบันนี่คือน้ำที่ตรงมาจากบ่อผุดหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ครับดูดขึ้นถังเก็บแล้วก็ปล่อยลงตามแรงน้ำถ่วงโลกเป็นไหลธรรมชาติไม่มีปั๊มอัดอะไร
0: โอ้สุดยอดเลย
1: พี่ๆน้องๆเนี่ยมาดูดให้มาปั๊มให
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้ครับก็ต้องเรียนว่ากิจกรรมมืองานต่างๆความเจริญตรงพื้นที่เนี่ยคณะทีมงานที่ไม่สามารถที่จะลืมได้เลยก็คือทีมงานจากโครงการบ้านส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าท่านสจจูน
0: ะครับ
1: พี่นุ้ยพี่ยุ้ยเนี่ยพี่กำลังคุยอยู่นะครับหรือพี่เจี๊ยบแห่งบ้านวันนภัสสรคณะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆกลุ่มเที่ยวทุ่งตะโกครับมีผลในการผลักดันดูแลรวมถึงที่ขาดไม่ได้จริงก็คือเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่เมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับก็เราถือเป็นวันแม่มาร่วมกันพัฒนาเตรียมการสำหรับการจัดงานครั้งนี้ครั้งหนึ่งที
0: ่
1: ก็ได้รับการร่วมมือจากพี่ๆน้องๆชาวบ้านก็เลยว่าพร้อมครับผมพี่
0: เท่ากับว่าถ้าการจัดงานครั้งนี้นี่จะเป็นครั้งที่3แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับพี
0: ่เรากำหนดจัดวันไหนนะคะพอคะ
1: ยิบแก่นะครับเป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่28ถึงวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับพี
0: ่ค่ะ2 วัน2คืน
1: ครับผม
0: ค่ะทีนี้รูปแบบกิจกรรมดีกว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยตกลงกันมีชาวบ้านมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นมีผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านมานั่งคุยกับเราวันนั้นเราสรุปกันกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้ง2วันมีอะไรบ้างคะพอคะ
1: กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการสนุกกับกิจกรรมหลักเลยนะครับถ้ากลางคืนก็คือมหรสพดนตรีนะครับเริ่มก็ประมาณสักทุ่มเนี้ยมีทุกคืนนะ2คืนนะครับแล้วก็เที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศชายหาดนะครับทะเลโขดหินทะเลงามนะครับกิจกรรมแสดงของชมรมรักสุขภาพปากตะโกกิจกรรมการแสดงของตำบลนาจักนะครับกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงนะครับการแสดงและออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นนะครับแล้วก็สาธิตการทำอาหารโบราณท้องถิ่นตรงนี้ต้องขออุบไว้ก่อนว่าคืออะไรนะครับอยากให้ชิมให้ผู้ที่ร่วมงานได้ชิมด้วยนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับการกิจกรรมการขับร้องเพลงตรงนี้ก็ท่านใดที่อยากร่วมสนุกก็ขึ้นได้โดยสมัครใจเลยตรงนี้นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเกมอะไรที่เพิ่มสีสันในงานอีกครับพี่ครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าอันนี้ต้องนำเรียนก่อนว่าเป็นความต้องการของในมติที่ประชุมหลายคนแสดงไอเดียแบบเยอะมากนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ท่านผอ.บอกว่าอุบไว้ก่อนแหมจริงๆคันปากนะอยากบอกอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่บอกนี่เหมือนเรายั่วเขาไม่สำเร็จอ่ะแต่ว่าอุบไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอาไว้ใกล้ๆสัปดาห์ที่จะจัดงานเนาะเราค่อยบอกว่าจะชวนเขาไปชิมอะไรแต่เป็นของดีของทุ่งตะโกใช่ไหมคะ
1: ครับผมแล้วก็อาหารที่มีทั้งจำหน่ายหรือแจกให้ทานให้ชิมเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่พื้นบ้านนะครับที่หาอาจจะหากินยากไม่บางส่วนนะครับแล้วก็รสชาติถือว่าถึงแน่นอนเพราะว่าจุดนี้มีแหล่งมะพร้าวนะครับ
0: ซึ่
1: งชื่อว่ามันอยู่แล้วนะครับก็เชิญชวนครับตรงนี
0: ้ค่ะท่านหมอคะทีนี้เรียนถามนิดนึงว่าเหมือน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจัดงานหรือเรามารณรงค์หาดลักหัวหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์อะไรจากสถานที่แห่งนี้บ้างไหมคะ
1: ต้องนำเรียนว่าสำเร็จอย่างยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยครับก็ถือว่าการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะครับและที่สำคัญในภาคการศึกษาเนี่ยที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการได้รับความอันนั้นเพราะร่วมมือของมหาลัยนะครับของศิลปากรในการเข้ามาร่วมทำให้พื้นที่ที่ขาดสีสันเนี่ยได้มีการแต่งแต้มโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับเป็นพื้นที่ที่มีภาพวาดขึ้นมาอย่างถาวรนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ส่วนโรงเรียนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์นะครับที่ต่อเนื่องสืบเนื่องจากการทำกิจกรรมตรงนี้ครับก็คือสีการ์ดเป็นเศษแก้วพี่เศษแก้ว
0: อู้เขาหากันมากเลยนะคะตอนนี้
1: ครับเศษแก้วที่อยู่ริมทะเลตอนนี้โรงเรียนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ผมกำลังจะเอาขึ้นเป็นโอท็อปนะครับเป็นโอท็อปของโรงเรียนแล้วก็ จำหน่ายแต่การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตอนนี้ก็คือวันที่18ที่ถึงเนี้ยก็มีโรงเรียนมีหนึ่งโรงเรียนนะครับมาดูงานนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทับใหม่ทับวังทับวังโรงเรียนบ้านทับวังครับ
0: ทับวังในสังกัดอบจถูกไหมคะโรงเรียนบ้านทับวัง
1: ครับจะมาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการขยะทะเลเราถือว่าเป็นขยะทะเลที่มาสร้างมูลค่าถ้าอยู่ริมหาดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องที่มันแตกแล้วก็มาทำสร้อยคออะไรต่างก
0: ็
1: มีเยอะมากสินค้าตัวนี้แล้วเองก็จัดจำหน่ายมีแบบออนไลน์ก็มีนะครับส่งออนไลน์ตัวนี้ก็ยัง
0: อ๋อตอนนี้เด็กๆทำออนไลน์ขายด้วยเหรอคะ
1: ครับผมก็มีครับที่ต่อยอดเยอะแยะแล้วก็เรามีตลาดของตัวเองก็คือสามารถที่จะเดินขายจำหน่ายได้ตามท้องตลาดได้อย่างเขาเรียกว่าไงนะเป็นที่รู้จักของท้องตลาดครับผมครับผม
0: มีการพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ค่ะแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะภาคประชาชนเองเนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้บ้างหรือเปล่าคะ
1: วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เราได้ขายอย่างน้อย1วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือมีร้านค้าตั้งอยู่ประมาณ4ร้านแต่ด้วยทะเลครับเมื่อมีมรสุมเนี่ยชาวบ้านนี่ก็จะไม่นิยมเที่ยวกันนะครับที่ผ่านมามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าอาหารที่จับจ่ายที่มาซื้อได้ก็คืออาหารท้องถิ่นเหมือนกันครับก
0: ็
1: จะมีเป็นช่วงๆครับตรงนี้ครับ
0: เพราะว่าเคยแอบไปเหมือนกันนะคะบางเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไปแอบไปดูบางทีก็จะมีซาเล้งขายส้มตำแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดนะเพราะว่าเขาขายส้มตำเนี่ยเขามีคอหมูย่างไส้ย่างน้ำตกคือแบบว่าแค่ร้านเดียวอ่ะแต่อาหารหลากหลายมากคุ้มมากนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ค่ะมีจากภายนอกก็มีนะครับก็คือทั้งร้านหรือว่าโดยเฉพาะผู้มาเที่ยวครับยังมีตลอด
0: ค่ะ
1: ครับมีร้านหรือไม่ว่าก็มีตลอดตอนนี้นะครับตรงนี้ก็จุดที่ว่าเราต้องเติมอยู่ก็คือเรื่องไฟนะครับไฟที่เป็นสาธารณะนะครับก็เชื่อว่าถ้ามีจุดนี้ขึ้นมาก็ทุกอย่างน่าจะดำเนินได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ถ้าเราสามารถติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์หรือยังไงได้
1: ตอนนี
0: ้พลังสะอาด
1: น่าสิ้นปีนี้น่าเสร็จดีครับเสร็จรุ่งร่วงครับ
0: ไฟโซลาร์เซลล์หรอคะ
1: เป็นไฟAC เลยเป็นไฟสลับเลยครับไฟของปุยภาคเลยครับผ
0: ม
1: ครับผม
0: เพราะว่าไม่ใช่อะไรค่ะตอนนี้สสสามท่านของเราทำงานหนักมากในเรื่องของการรณรงค์โดยเฉพาะท่านสสสุพลจุนใสนะท่านก็เป็นประธานกรรมธิการด้านพลังงานด้วยนะคะเผื่อว่าบางทีเนี่ยหางานให้ท่านทำค่ะขอแบบว่าขอเสาไฟโซลาร์เซลล์ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้นะสสบ้านเราเก่งนะทั้งสามท่านนะอาจจะผลักดันได้นะคะ
1: ที่นี้ได้รับจากท่านทุกท่านเลยครับที
0: ่
1: ตรงนี้
0: ค่ะต้องใช้งานท่านค่ะขอบพระคุณมากเลยเผื่อท่านแอบฟังอยู่นะคะเผื่อท่านบอกหาเรื่องอะไรอีกอ่ะ
1: ผมเอ่ยถึงแล้วนะท่านนะ
0: เพราะของเราสสเราเก่งไงไฟเก่งนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันค
1: ่
0: ะ
1: ผมรู้นะว่าถ้าพื้นที่ทำจริงตั้งใจจริงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยช่วยเต็มที่ผมเห็นศักยภาพของทุกท่านอยู่ครับ
0: ค่ะใช่จริงๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเคยอย่างที่บอกว่าเคยแอบไปแต่ว่าไปช่วงแบบไม่เย็นมากอะค่ะไม่เย็นมากบางทีก็จะเจอคุณยายนะเก็บแบบผักกูดผักเสี้ยนดองยายทำเองอะไรเงี้ยมานั่งขายกันแบบน่ารักแล้วก็บางทีมีปลามีกุ้งที่แบบตกได้แต่แบบนิดหน่อยไงคือเหมือนว่ามันได้แค่นี้จริงๆอะลูกมันมีถุงอย่างละถุง2ถุงอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือเน้นเอาความสุขแต่ว่าไปตอนไปนี่ไปกับน้องเจี๊ยบนะคะแล้วน้องเจี๊ยบบอกว่าพี่ยุ้ยเนี่ยรวยทั้งเพลแล้ว
1: ใช่
0: ไม่แต่จริงคือเป็นความสุขนะคะดิฉันสนับสนุนแม่เหล่านี้
1: ใช่
0: คือท่านเหมือนว่าแม่เขาคือเขาบอกว่าน้องเจ๊บอกว่าแม่นี่คือรวยทั้งนั้นอ่ะสวนไม่รู้จะเท่าไหร่แต่นั่นคือความสุขของเขาไงเขาได้มาสังคมได้มาเจอผู้คนเป็นความสุขเล็ก
1: ๆมีนะครับทุกเย็นที่ว่าจะมาคือผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าชาวบ้านนี่มากันทุกเย็นแล้วก็ที่ผมว่าพี่ยุ้ยครับที่น่าจะกล่าวถึงที่เป็นหน้าประทับใจและเป็นขวัญกำลังใจของชุมชนแล้วก็บ้านหามะม่วงถึงระดับประเทศนะผมว่าในการเปิดครั้งแรกครับพี่ก็คือเมื่อประมาณปี2567เนี่ยท
0: ่
1: านสุชาติสมกลิ่นมาเป็นประธานเปิดพวกนั้นนะครับท
0: ่
1: านสสท่านผู้นำชุมชนมากันอย่างคับคั่งผมถือว่าเป็นมงคลยิ่งเลยตอนนั้น
0: โอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่าเราพวกเราในฐานะคนทำงานนะคะเรารู้ตัวกันล่วงหน้าประมาณ
1: สองชั่วโมง
0: วันใช่สักวันนึงมั้งรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่มากตายแล้วแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะคะคำกงคำกล่าวคำเปิดทำอะไรโอ้โหแล้วคุณหาดลับมันระเบิดอะตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดอะระดับรัฐมนตรีมาแล้วอธิบดีกระทรวงไม่รู้อีกกี่กระทรวงที่มาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นก็เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะคะที่ทำให้ไข่อ่าวมั่วๆของเราแบบเป็นที่รู้จักตั้งแต่ครั้งแรกเลยเปรี้ยงปร้างเลย
1: ผมว่าน้อยพื้นที่จะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้พี
0: ่
1: น้อยพื้นที่มากที่จะมาท่านผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองมาเหยียบพื้นที่แล้วก็ได้รับโอกาสอย่างดียิ่งนะครับ
0: ก็ต้องยกเครดิตให้กับสสเราทั้ง3ท
1: ่
0: าน
1: ใช่ครับผมพี่ทุกท่านเลยที่เป็นหัวหน้าหลักแบบพี่ๆที่ช่วยดูแลในกิจกรรมเนี่ยมันบูมขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ครับจริงๆเนี่ย
0: น่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่ปีนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าใช่ไหมคะปีนี
1: ้ปีนี้ผมคุยกับตรงนี้ก็คือบอกว่าเกิดจากชาวบ้านวิถีชุมชนผมต้องนำเรียนพี่ยุ้ยแล้วก็พี่ๆที่ฟังการกระจายเสียงนี้อยู่ก็คือว่าการร่วมใจกันทำเนี้ยด้วยรักพื้นที่แล้วก็สำนึกถึงท้องถิ่นนะครับแล้วก็จัดเตรียมของที่นำมาใช้หรือมาจัดงานเตรียมการต่างๆเราใส่มากกว่าที่เราก็เรียกว่าทำสัญญาทั้งสัญญาใจหรือว่าสัญญาเอกสารนะครับที่เขาอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้เขาเรียกว่ามาเสพมาใช้บริการมาถ่ายรูปมาพักผ่อนอย่างเหมือนบ้านเองนะครับเหมือนบ้านเอง
0: นี่เราลืมไปนะคะว่าใน2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอบจ.ไม่ได้ทำแต่สวนนะคะคุณเรายังมีททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนงบประมาณนะคะ
1: ครับผม
0: ใน2ปีที่ผ่านมาก็จะมีจุดเช็คอินที่ทำร่วมกันระหว่างอบจ.กับททชุมพรนะคะเดี๋ยวพอปูฟังอยู่เดี๋ยวพอปูน้อยใจนะคะต้องขอบพระคุณด้วยก็เรียกได้ว่าฝากจุดเช็คอินไว้ให้เยอะมากในพื้นที่จนไม่มีที่ลงแล้วใช่ไหมคะ
1: แต่ยังรับได้นะครับ
0: ปีนี้ก็เลยไม่กล้าขอค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ลงแล้วนะหมอนะจะไม่มีที่เดินแล้วนะ
1: ก็พี่ๆช่วยกันสร้างไม่อุบนะนี่น
0: ะ
1: ก็คือช่วยกันสร้างชิงช้าขนาดใหญ่นะครับผมถือว่าขนาดใหญ
0: ่
1: ก็เสาใหญ่มากด้วยไม้เกี้ยมผมถือว่าน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถาวรโดยธรรมชาติโดยสมควรนะครับไม้เกี้ยมจำนวน3ชุดผมคิดว่าเป็นจุดเช็คอินอย่างดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: ถ้ายังไงผอก็เผื่อสำหรับเอาเวทีลงให้ได้ด้วยนะคะ
1: ครับมีครับมีจุดเวทีที่เราคิดคำนวณไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าเอากลิ่นไอเก่าๆขึ้นมาครับผม
0: ใช่เพราะว่าโอ้โหมันสวยจริงๆแล้วยิ่งเวทีนะฉากหลังของเราเนี่ยแทบไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอ่ะข้างฉากหลังเป็นบรรยากาศของต้นสารพี
1: ทะเล
0: สวยๆแล้วก็เป็นหาดทรายที่มีโขดหินเยอะมากแล้วก็พอตอนกลางคืนพอท่านก็บอกว่ามีเรือเล็กๆมาจอดตรงร่องน้ำแล้วเรือนั้นก็เปิดไฟโอ้โหสวยก็ไปอีกคือมันสวยจริงๆบรรยากาศแบบดีมากแล้วคนทุ่งโตโกชอบเต้นมากขอบอก
1: ครับใครสามารถที่จะตั้งเต็นท์หรือว่ามีชุดปิกนิกต่างๆเชิญได้นะครับแล้วก็สามารถประสานได้ในการตั้งแคมป์ต่างๆนะคร
0: ับ รับสายแคมปิ้งด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ครับยินดีให้บริการครับผม
0: จะให้นอนตรงไหนคะบนหาดทรายหรือว่าตรงไหน
1: เอาที่ชอบเลยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าชุมชนแห่งนี้ถ้าเราบอกว่ามีแขกบ้านแขกเมืองมาพี่ๆก็จะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก
0: ็
1: ทางสถานีตำรวจปากตะโกนะครับเป็นพี่ๆที่น่ารักมากก็จะช่วยดูแลเช่นกันทุกครั้งที่จัดงานครับนี่ต้องนำเรียนอีกครั้งหนึ่งผมต้องกราบเรียนนะครับว่าหลายองค์กรทุกภาคีในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสำนักงานนะครับเทศบาลปากโกเองสถานีตำรวจหรือว่าหน่วยงานทุกหน่วยที่ผมอาจจะเอ่ยไม่ถึงเนี่ยด้วยความตื่นเต้นที่ได้ครับความก็จากพี่ยุ้ยในการสัมภาษณ์สดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ทุกท่านเลยแต่ว่าผมเรียนว่างานที่เกิดตรงที่ที่พัฒนาตรงนี้เกิดจากพี่ภาคีทุกท่านในจังหวัดชุมพรแล้วก็หลายหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยครับพี่ครับ
0: ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโอเคได้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: โอ้แน่นอนนี้เต็มสูบครับเต็มสูบ
0: แล้วท้องอบต.ในพื้นที่มีร่วมไหมคะ
1: มีร่วมครับมาพัฒนาร่วมกัน
0: ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ดูแลเรื่องความปลอดสะอาดความปลอดภัย
0: มากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าเราทำงานเป็นการบูรณาการทำงานแบบภาคีเชื่อมโยงกันแล้วสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนนะคะ
1: ประชาชนชาวบ้าน
0: ใช่สุดยอดอย่างน้อยก็ลูกหลานแล้วล่ะที่เรียนตรงนั้น
1: ครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานได้เห็นถึงความสามัคคีแล้วก็การดูแล สิ่งที่เราใช้ธรรมชาติอะไรต่างๆครับการใช้การดูแล
0: ท่านบอกว่าพูดตรงนี้เลยทำให้นึกถึงเรื่องขยะค่ะเราจะมีวิธีการจัดการในเรื่องของลดใช้ขยะพลาสติกหรือว่าขยะที่มันจะเป็นพิษที่มันจะลงสู่ทะเลได้ยังไงบ้างกับงานนี้เพราะว่างานเราอ่ะอยู่ริมทะเลนะเพราะว่าบางครั้งเราต้องยอมรับบางคนซื้อน้ำหิ้วแก้วพลาสติกมาพอเสร็จนั่งตรงไหนก็วางแล้วก็ทิ้งแมะเลยแต่ว่าภาพงานบรรยากาศของเราเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหากับเรื่องของขยะบ้างไหมคะ
1: ผมที่ผ่านมาเราไม่ประสบปัญหาสาเหตุก็คือการที่เราวางแผนวางระบบการจัดการแล้วก็การรณรงค์นะครับเมื่อมีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ในการจัดใส่ภาชนะการทานอาหารต่างๆเนี่ยขยะมันก็ไม่เกิดนะครับแต่ขยะที่เกิดส่วนหนึ่งเราก็มีการจัดการการเก็บการคัดแยกนะครับแล้วได้ความประทับจากเทศบาลตำบลปากตะโกนในการจัดเก็บบวกกับการประชาสัมพันธ์ที่เราขอความร่วมมือการจัดการเรื่องการจุดทิ้งขยะนะครับก็เลยไม่มีขยะที่ป

0: ก็ถือว่าสำเร็จนะณจุดหนึ่งที่คือว่าจัดงานแล้วพอเลิกงานแล้วไม่มีขยะเป็นมลพิษอยู่ในข้างค้างอยู่ในพื้นที่หรือว่าลงสู่ธรรมชาติครับผมก็ต้องนำเรียนตรงนี้
1: จริงๆเราพยายามรณรงค์ว่าเหมือนกับเรามีแก้วเยติก็ให้เอาติดตัวไปหรือถ้าเรามีภาชนะแบบพวกที่สามารถล้างได้อะกล่องพลาสติกปิ่นโตหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเอาไปด้วยได้โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นสตาฟของการจัดงานอะถ้าเราทำเป็นตัวอย่างซะมันก็ดูน่ารักดีนะคะดูเป็นดูว่าดูแบบ
0: เรา
1: เริ่มแล้วไง
0: ถือโอกาสประจำพันถึงนักเที่ยวเลยไหมครับพี่นักท่องเที่ยวนักที่มาเชิญชมว่าถ้าพบอุปกรณ์ตรงนี้มาท่านจะได้ลดราคาของน้ำดื่มมาเนี้ย5 บาท10 บาทว่าไปนะครับ
1: แต่
0: มีแรงจูงใจแน่นอนนะครับมีแรงจูงใจแน่นอน
1: พอต้องเป็นพอต้องมาคุยแล้วค่ะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประสานสิทธิ์นะคะท่านอาจจะต้องไปคุยต่อว่าถ
0: ้
1: าเขามีภาชนะมาใส่เองเนี่ยคุณจะมีหรือแถมก็ได้อย่างเงี้ยซื้อลูกชิ้น5 ไม้แต่เขามีภาชนะมาใส่เอาแถมสักไม้ไหมหรือซื้อ10 ไม้แถมไม้หนึ่งหรืออะไรเงี้ยจูงใจซื้อยำซื้อก๋วยเตี๋ยวเพราะน่าจะมีก๋วยจั๊บมีอะไรด้วยใช่ไหมคะมีถ้วยแถมไข่ไปสักซีกนึงได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแบบน่ารักไง
0: เอาไข่ขาวไปไข่แดงไว้ที่แม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่มันได้ใจด้วยใช่ไหมคะมันได้ใจอะแบบว่าคือคน
0: ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
1: ใช่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอย่างน้อยเราก็ถือว่ามันช่วยลดปริมาณขยะช่วยลดถุงพลาสติกที่เราต้องใช้หรือกล่องโฟมเราจะไม่ใช้ไหมกล่องโฟมใช้เป็นกระดาษไหมหรือยังไงต้องลองคุยกันในเครือข่ายดูนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องทิ้งอยู่ดีทิ้งในถุงดำอ่ะแล้วก็ล้นถุงดำแล้วถามว่าเราแยกขยะไหมเราก็ไม่ได้แยกนะจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเราทำไม่ครบวงจรอ่ะเราได้แต่พูดไงแต่พอในการลงมือทำเราไม่ได้ทำอะค่ะใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ประสานพี่ๆน้องๆที่ซื้อวัสดุเหลือใช้นะครับมาเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการเรื่องขย
1: ะ
0: นะครับก็เขาจะมีวัสดุมาใส่รองรับแล้วก็เขาจะคัดแยกในการดำเนินกิจกรรมในช่วงห่วงเวลานั้นด้วยครับ
1: หรือว่าจะทำเป็นถ้วยที่ระลึกไหมแต่เราขายไงแล้วเงินนี้ก็เข้าในกลุ่มกองกลางเพื่อที่จะพัฒนาอะไรต่อไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องไปคุยกันเอาเองว่าจะตกลงจะทำหรือไม่ทำนะคะเพราะว่าเหมือนอบจ.เราเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ได้อย่างเดียวแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันนอกเหนือจากงบประมาณที่อบจ.จะสามารถลงไปทำให้ได้ก็ชุมชนอาจจะทำกันเองไหวไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นพี่เลี้ยงอย่างดีในการดำเนินการตลอดมาที่ผ่านมานะครับ
1: ก
0: ็ครบหลายทิศเหมือนกันเอาเจอครับผม
1: ตอนนี้มีทักเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะท่านหมอขาไม่ทราบเป็น FC ท่านหมอหรือเปล่ามีคุณหนุ่มโอวันตินค่ะบอกว่าขอบคุณครับแล้วก็มีคุณ Diary Journey นะคะคุณไพรัชฤทธิชัยนี่คุณพี่หลวงของพี่บ่าวดิฉันเองนะคะแล้วก็มีพี่ตุ๊กกี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมพวกเราอยู่นะคะให้กำลังใจพวกเรา
0: ด้วยครับทางปลายทางก็ขอขอบคุณด้วยครับโดยเฉพาะกับผมเอง
1: ค่ะถ้ามีFC ของเราสนใจอยากไปขายของด้วยรับไหมครับ
0: รับครับรับครับ
1: จริงเหรอรับใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเขาติดต่อผ่านพี่ยุ้ยมานี่ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับแต่ให้บอกมาเลยครับเพราะว่า
1: ต้องรีบแจ้งใช่ไหมคะตอนนี้กี่ร้านแล้วคะ
0: ตอนนี้ประมาณ30ครับ30มีแน่นอนครับพี่เด็กเริ่มไปแล้วครับ
1: ใครที่ได้ฟังอยู่นะคะสนใจถ้าอยากจะมาร่วมออกบูธขายของ2วัน28 29วันศุกร์กับวันเสาร์นะคะ2วันติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะทางหน้าเฟซก็ได้หรือทักยุ้ยมาก็ได้เดี๋ยวยุ้ยจะรีบส่งรายชื่อต่อให้ท่านผอ.ไปต่อเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ท่านผอ.คะมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญค่ะ
0: ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่แล้วก็ทางปลายทางที่รับฟังอยู่นะครับได้ช่วยกันประจำพันงานนะครับเที่ยวทุ่งตะโกนะครับณอาจรับหัวหินมะม่วงหมู่3ตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่28ถึงวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับพี่น้องชาวบ้านตลอดถึงโรงเรียนบ้านหาวม่วงนะครับได้เตรียมความพร้อมและก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนครับพี่ครับขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยครับที่ให้โอกาสวันนี้ครับพี
1: ่ค่ะขอบคุณท่านหมอนะคะ
0: ครับครับขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะท่าน
0: พร้อม

มาดอิดก่อนนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านก็โอ้เป็นไหมคะเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่แบบว่าแล้วอาสาเองด้วยนะคะขอบอกว่าตอนครั้งแรกที่ตอนท่านนายกลงพื้นที่อ่ะพอแบบว่าควักเงินตัวเองอ่ะในการที่จะเอารถมาเกลี่ยมาพื้นที่มาเลยแต่ท่านบอกว่าพี่คะผมไม่ได้ทําคนเดียวครับผมก็มีเครือข่ายมีพี่ๆที่ให้ความกรุณาในการสนับสนุนนะคะในการที่จะนํารถมาแวคโคมารถเกรดมาอะไรเงี้ยคือน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเพราะว่าท่านเป็นคนทํางานแล้วก็เป็นคนทําจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความอนุเคราะห์เนี่ยท่านก็คงเห็นแล้วว่าถ้าให้การช่วยเหลือไปก็คือไปทำจริงๆนะคะก็นี่แหละค่ะนี่เป็นผลงานที่แบบว่าเกิดขึ้น2ปีมาแล้วปีนี้จะเป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็11:53 นค่ะโอ้ดิฉันพูดเก่งมากเลยนะตั้งแต่ต้นรายการมาดิฉันยังไม่ได้พักเลยทำไมคะคุณจะให้ดิฉัน2นาทีหรือว่าอะไรคะส่งคุณประวิศส่งโค้ดมาว่ามีเวลาอีกเอาไม่กี่นาทีอ่ะเป็นว่าดิฉันโม้ไปทีเดียวยาวเลยแล้วกันนะคะหนึ่งหาดนะคะก็คือหาดลับหัวหินอ่าวมะม่วงนะคะที่ทุ่งตะโกได้จัดงานแต่ว่าเรายังมีอีกหาดนึงที่จัดงานค่ะ Alive Run Club นะคะประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงเพราะว่าเป็นภาคีด้วยกันนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของท่านผอ.กิจสอนสายแก้วนะคะ Run Together Live Better Feel Alive สำเนียงอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าไปดูความหมายกันอีกนิดนึงเขาจัดกันที่คาบานาบีชชุมพรค่ะ29-30 สิงหาคมนี่ไงมีคนแซวแล้วบอกว่าพี่รู้ไหมว่าช่วงที่พี่จัดงานน่ะชุมพรเราอ่ะจัดงานตั้ง3หาดนะเอาเป็นว่าหาดแรกก็คือหาดลับหัวหินอ่าวมะม่วงนะและหาดที่2ก็คือคาบานาบีชนี่แหละ29-30 สิงหาคมแต่ว่าอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะ490 บาทต่อคนก็คือว่าเข้าร่วมกิจกรรมเขาบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นงานวิ่งธรรมดานะแต่ว่าเป็นการตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะได้ดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยคุณมาดูรายการของเขานะคะเขาจะลงทะเบียนกันตั้งแต่5:00 นก็ดูว่าคุณจะตื่นกี่โมงก็เรื่องของคุณนะคะถ้าคุณนอนอยู่แถวนั้นคุณก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากเขาลงทะเบียน5:00 นะคะ5:30ก็มีการอะไรนะซาวบอร์ดหรอทำอะไรวอร์มอัพแล้วหลังจากนั้น6:00 นก็เริ่มวิ่งค่ะ5 กิโลเมตรนะคะพอ7:00 นค่ะวิ่งเสร็จแล้วไอซ์บาร์วันนี้อันนี้เป็นอะไรที่อยากลงมากเลยอ่ะไอเนี่ยไอซ์บาร์เนี่ยก็คือเหมือนตอนที่พี่ตูนวิ่งไงแล้วเขามีการลดอาการบาดเจ็บแบบคนที่วิ่งนานๆก็คือการลงไปแช่ในอ่างน้ำแข็งอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีไอซ์บาร์ด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญค่ะ8:00 นค่ะเขาก็จะซาวบาร์กันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีคูลดาวน์ด้วยอ๋อหลังจากที่แบบว่าวิ่งออกไปแล้วก็ต้องมีการคูลดาวน์และเช้าวอร์มอัพพอวอร์มเสร็จวิ่งเสร็จคูลดาวน์ถูกต้องเลยอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะวิทยาศาสตร์แบบกายภาพอะไรสักอย่างนะเนี่ยเนาะนี่ถูกต้องเลยนะคะและหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามาสัมผัสเช้าวันใหม่ที่ชุมพรในแบบที่มีชีวิตชีวากว่าเดิม11:55 นค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะ29-30 สิงหาคมนะคะสวัสดีนะคะคุณอารีวันพรหมเวชเจ้าของโฮมสเตย์ที่ยิ่งใหญ่ของหลังสวนแห่งหนึ่งด้วยนะคะยินดีที่กำลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปเที่ยวงานนะคะตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ไป2หาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาก่อนว่าอีก1หาดนั้นที่ไหนนะคะแล้วจะชวนไปเที่ยวค่ะก็เป็นว่าวันนี้วันศุกร์แล้ว2วันที่จะพักผ่อนกันนะคะคุณจะไปเที่ยวไหนวางแผนกันให้ดีๆนะคะอย่าลืมที่จะให้โอกาสตัวเองในการได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าตลอด5วันที่ทำงานมาหลายคนเหน็ดเหนื่อยหลายคนเครียดนะคะหลายคนยังไม่มีทางออกไม่เป็นไรค่ะสอที่2วันนี้เราต้องหันมาดูแลตนเองให้กำลังใจตนเองให้โอกาสตนเองได้ใช้ชีวิตที่ดีๆนะคะอาจบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าความสุขของตัวเองอาจจะเพียงแค่การนอนบนที่นอนนุ่มๆแล้วก็แบบเปิดแอร์เย็นๆหรือเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างให้อากาศมันโฟลว์ฟังเพลงเพราะๆหรือบางคนอาจจะฟังธรรมะนะคะได้ทานอาหารดีๆแล้วแต่คุณเลยไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นอย่างไรใช้ชีวิตตัวเองด้วยนะคะอย่ามัวแต่เอาชีวิตของเรา
ใช้กับคนอื่นจนลืมที่จะดูแลตนเองวันนี้อบจ.พบประชาชนกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณพร้อมด้วยคุณประวิทย์ยังอมรลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะรายการมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแต่ว่าจันทร์ถึงพุธเนี่ยจะเป็นน้องๆ2ท่านสลับกันมาจัดนะคะส่วนถ้าจะเจอกับยุ้ยที่พูดมากพูดไม่หยุดเลยก็วันพฤหัสและวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
1: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีมชาติไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 Women Series 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้า TBM930 ด้วยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปตั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านจึงไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
3: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแหละด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนทำได้ยากมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีปฏิบัติหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารซึ่งจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการซึ่งเรื่องเช่นนี้มีทางออกอยู่แล้วคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
5: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าภัยอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปนี่ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
4: ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
6: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบนเวทีที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
7: นายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Roblox เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AIร่วมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบอายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปีด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในระดับไม่สูงนักทั้งนี้แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ไทยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพรวมถึงการดูแลราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์โดยเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 ส สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
9: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUFTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
10: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกนิกาแก้วใสรายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัย นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนปภ.จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนกรณีคาดว่าภัยจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะอุทกภัยและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นระดับแรกยืนยันปภ.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่แม่น้ำโขงเอ่อล้นริมฝั่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอหลายหน่วยงานร่วมป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
12: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
14: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-service การลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเพื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
15: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
14: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITA ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITAสู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
16: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันมาลีรายงาน
1: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีการประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
17: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีณสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางจิรนันท์สุทรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2510จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสปิเอล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
0: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกองกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
1: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินาสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองซีคารังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้านนายปราเซตโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินาสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบ้า 3x3 Women Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัดประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์ระดับ J30 รายการITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะโคสิริไป2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตชนะมาลิอองละออได้2เซตรวด6-0และ7-5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลิน่าคอสติอูโควาจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานาทาราฤดีไป2เซตรวด6-4และ6-3ส่งผลให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนดรอได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไป2-1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านกลุ่ม C นัดสุดท้ายโรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1-0 จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกา ประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3: วันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านเพรสิเดนต์ของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วาด้าเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ซึ่งก็ทางท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็ชม
20: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T Sport 7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาทีฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2026-2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนและ 22-23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup ผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
21: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
22: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
21: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
22: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพง บ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนใน

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 12:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400หรือ02-269-5410-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต

0: 1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบดเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่2ได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไปว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่อยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธี เรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

าดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่อีฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดข่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ 13:00 นกว่าๆไปจนถึง 14:00 นกับพี่หนุ่มอารามอุไลกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอาการโควิด -19 นะครับยังไม่ได้หายดีนะครับตอนนี้ก็ยังมีอาการคัดจมูกอยู่นะครับเป็นหวัดทั้งสองข้างนะครับเป็นน้ำมูกใสนะครับก็ติดจากคนใกล้ชิดนะครับทุกฟังเผลอนิดเดียวนะครับก็ไปติดโควิด -19 เลยนะครับใครจะรู้นะครับว่าโรคโควิด -19 นี่มันระบาดนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับพอคุณหมอบอกว่าเป็นโควิด -19 ก็โล่งใจไปหน่อยนึงนะทุกฟังเพราะว่าอาการไม่น่าจะหนักมากนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็เคยติดโรคโควิด -19 มาแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ติดโควิด -19 นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยด้วยแล้วนะครับวัคซีนครั้งที่แล้วนะครับทุกฝั่งก็ฉีดครบ3เข็มด้วยกันนะครับก็ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันนะครับในการที่จะไม่ให้อาการนี่มีมากนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวนะครับทุกฝั่งเฝ้าดูอาการแล้วก็รักษาอาการรักษาตามอาการนะครับก็รับประทานยาแก้ไอนะครับกับยาละลายเสมหะนะครับที่คุณหมอให้มาถ้าเกิดว่ามีไข้ก็รับประทานยาพาราเซตามอลนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะใช้ในส่วนของสมุนไพรฟ้าทลายโจรก็ได้นะครับในการที่จะรักษาโรคโควิด -19 นะครับก็โชคดีนะครับที่อาการอยู่ในระดับสีเขียวนะครับอาการไม่รุนแรงมากนักแล้วก็เชื้อก็ไม่ได้ลงปอดด้วยนะครับก็ต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับท่านที่มาขอเพลงในช่วงนี้ก็ต้องงดไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับพี่หนุ่มอาจจะจัดรายการได้ไม่เต็มที่นะครับด้วยว่าไม่สามารถที่จะพูดเสียงดังด้วยนะครับขยับร่างกายไม่มากๆไม่ได้นะครับก็จะมีอาการเหนื่อยอย่างทันทีเลยก็มันฟังเสียงก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะครับก็ต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับแฟนรายการนะครับช่วงนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับเปิดเพลงที่ตัวเองชอบก่อนนะครับท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันจันทร์นะครับน่าจะอาการน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับก็จะได้มาเปิดเพลงให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะฟังเพลงนะครับก็อยากจะขอกันได้ทุกแนวนะครับนี่พี่หนุ่มยินดีเปิดให้ฟังกันทุกแนวนะครับช่วงบ่ายๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับแฟนรายการที่จะขอเพลงกันเข้ามานะครับก็ต้องขออนุญาตเปิดเพลงที่ตัวเองชอบไปก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันนะครับประเทศไทยนะครับประกาศความพร้อมนะครับเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะครับ ALMM นะครับครั้งที่29พลิกโฉมทุนมนุษย์รับมือตลาดแรงงานนะครับเปลี่ยนผ่านดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็สังคมสูงวัยนะครับกระทรวงแรงงานนะครับประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะครับครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับภายใต้หัวข้อหลักนะครับการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนนะครับการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลนะครับหวังจับมือนะครับ10ประเทศสมาชิกนะครับยกระดับแรงงานภูมิภาคกว่า357ล้านคนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะครับ ALMM ครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คัชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรตินายจุลพันธ์นะครับเปิดเผยว่าโลกปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลาดแรงงานอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนผ่าน3ด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปแรงงานในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีโดยการอัพสกิลรีสกิลทั้งทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและก็มาตรฐานทักษะที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะครับ ALMM ครั้งที่29แล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียน
การรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาระบบการรับรองทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานการประชุมในครั้งนี้นะครับประเทศไทยจะนำเสนอการขับเคลื่อนระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักสำคัญนะครับก็คือการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนการรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ระยะนะครับก็คือตั้งแต่ปี2526ถึง2030โดยจะริเริ่มแล้วก็นำร่องนะครับหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยและก็แรงงานในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติได้อย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้นะครับประกอบด้วยเวทีสำคัญนะครับอาทิการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจานะครับอาเซียนพลัสทีนะครับก็ได้แก่จีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับรวมถึงการหารือนะครับกับผู้แทนองค์การการค้าระหว่างประเทศนะครับอาทิสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับ IOM OECD แล้วก็ OILO นะครับเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของทุนมนุษย์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครับครั้งที่29แล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศสมาชิกอาเซียนและแขกเกียรติยศที่เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญนี้นะครับเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและก็สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาตินะครับนายจุลพันธ์ก็กล่าวไว้ในการแถลงการนะครับในความการเตรียมความพร้อมนะครับการประชุมแรงงานอาเซียนนะครับ ALMM ครั้งที่29นะครับเรื่องของทักษะแรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ฟังอยากจะทำงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีนะครับก็ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลนะครับของฝีมือแรงงานนะครับเมื่อมีทักษะมีฝีมือนะครับค่าจ้างก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยี AI นะครับที่ปัจจุบันก็เริ่มจะเข้ามามีบทบาทนะครับในเรื่องของตลาดแรงงานมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับเราเป็นคนใช้เทคโนโลยีนะครับควบคุม AI อีกทีนึงนะครับนั่นก็คือเป้าหมายที่วางกันไว้นะครับไม่ใช่ว่าเอา AI มาควบคุมเรานะครับเราก็ต้องควบคุมนะครับการใช้ AI นะครับในงานต่างๆนะครับในงานเอกสารนะครับไม่แน่นะครับอนาคตข้างหน้านะครับการตัดสินคดีนะครับก็จะใช้ AI ประมวลผลก็ได้นะครับในการที่จะคัดกรองเอกสารคัดกรองเรื่องราวต่างๆนะครับใช้ AI ในการที่จะคัดกรองนะครับนี่ก็เอาว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องของ AI เป็นเรื่องของอนาคตวันข้างหน้านะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับทุกฟังมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็เสียด้วยนะครับ AI เนี่ยก็จะมีการหลอกนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็มีการคิดค้นเรื่องของ AI หลอก AI เข้ามาด้วยนะครับดังนั้นการที่จะใช้โปรแกรมอย่างเดียวมันก็ต้องตรวจแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนนะครับที่ใช้ AI มาหลอก AI นะครับบางทีก็ต้องมีการควบคุมกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องของ AI นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ีหนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมวันนี้นะครับผมคือวันที่14สิงหาคม2569นะครับผมเป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานฝึกอาชีพของพวกผมทั้ง3คนกับผมนายเฉลิมคงคาวงศ์ขอขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือและดูแลนะครับผมมาเริ่มด้วยข่าวแรกนะครับแรงงานผนึกมหาไทยพลังงานช่างและแผงโซลาร์เซลล์ครับเดินหน้า1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครับผมปัจจุบันประเทศไทยมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งในภาคครัวเรือนและธุรกิจและการอุตสาหกรรมส่งเสริมให้ความต้องการทางไฟฟ้าและการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์มีอัตราสูงขึ้นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่ถูกต้องปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานฝึกงานแรงงานจึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาแรงงานความร่วมมือครั้งนี้จึงจัดเป็นการประสานจุดแข็งของกรมพัฒนาแรงงานกับกฟผ.ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานแรงงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้มาตรการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่แรงงานไทยผ่านโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2560ถึง2568ทั้ง2หน่วยงานได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนที่ผู้ผ่านอบรมแล้ว 8,385 คนสำหรับปี2569นี้มีแผนดำเนินโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2559ครอบคลุม 75,668 ครัวเรือนทั่วทั้งประเทศเป้าหมายรวม 3,700 คนครับหลักสูตรนี้มีความการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนกลุ่มเป้าหมายเป็นช่างในหมู่บ้านที่สนใจอบรม900คนณสถาบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่36จังหวัดคิวช่างในช่วงนี้จะทำการจัดทำเพื่อเพิ่มหน่วยงานและสร้างรายได้ส่งเสริมในการพัฒนาและเชื่อมโยงช่างในชุมชนเข้าสู่โอกาสในการประกอบอาชีพครับผม
2: ครับข่าวต่อไปนะครับมาพบกับผมนายณัฐพลโพธารามครับข่าวตำรวจภาค5จับยาเสพติดรายใหญ่2คดียึดไอ500กิโลกรัมยาบ้า1ล้านเม็ดเมื่อวันที่13สิงหาคม2569เวลา11นาฬิกานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายและข้อสั่งของนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม6คนจาก2คดีพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นไอ500กิโลกรัมยาบ้า1ล้านเม็ดและรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำความผิดร่วม3คันคดีแรกยึดไอ500กิโลกรัมเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ในพื้นที่สภ.เวียงมอดอำเภอเทิงจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนพร้อมตรวจยึดไอน้ำหนักกว่า500กิโลกรัมและรถยนต์2คันคดีที่2 สกัดยาบ้า1ล้านเม็ดเกิดขึ้นในวันเดียวกันในพื้นที่สภ.บ้านที่จังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3คนพร้อมตรวจยึดยาบ้า1ล้านเม็ดและรถยนต์1คันตำรวจภูธรภาค5เร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบและดำเนินการยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
3: ครับผมมาพบกับข่าวสุดท้ายในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมเป็นข่าวออมสิน
0: SAM ครับช่วยเหลือลูกหนี้สร้างโอกาสทางการเงินอย่างยั่งยืนครับผมนายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนางสาวนาธนาลีครับรัฐปัตรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือ SAM ครับร่วมลงนาม MOU ภายใต้โครงการความช่วยเหลือร่วมมือสร้างความยั่งยืนทางการเงินครับเพื่อเสริมความรู้และวินัยทางการเงินให้กับลูกหนี้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมลดโอกาสกลับไปเผชิญปัญหาหนี้ซ้ำพร้อมเปิดโอกาสผู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เข้าถึงสินเชื่อในระบบครับเพื่อนำเงินทุนไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และเสริมสภาพคล่องครับผมซึ่งช่วยให้ลูกหนี้ฟื้นฟูสถานะทางการเงินกลับสู่ระบบเศรษฐกิจและเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่อย่างยั่งยืนถือเป็นการยกระดับจากการช่วยเหลือลูกหนี้สู่การสร้างโอกาสทางการเงินของทั้งสององค์กรครับทั้งนี้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เพื่อเสริมทักษะทางการเงินในหมวดการออมการวางแผนทางการเงินและการบริหารหนี้ผ่านแอปพลิเคชันออมตังของธนาคารออมสินซึ่งนำล่องลูกหนี้ในโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ในโครงการแรกครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพวกผมนะครับขอกล่าวขอบคุณท่านผอ.จิรพรหนูรักผู้อำนวยการสวท.เทคนิคสวท.นครศรีธรรมราชที่ให้โอกาสพวกผมได้เข้ามาฝึกงานในสถานีวิทยุการเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมและพี่นายช่างทุกท่านที่คอยช่วยเหลือในการทำงานทั้งงานในห้องส่งและงานในนอกสถานที่ครับผมและขอบคุณท่านผู้ฟังจากทางวิทยุทุกท่านและท่านผู้ชมที่รับชมไลฟ์สดผ่านช่องทางต่างๆที่คอยเป็นกำลังใจให้เราในการฝึกงานตลอด3เดือนนี้ครับสุดท้ายนี้พวกผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสุภาจีนะครับยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐนะครับย้ำยึดการค้าเป็นหลักครับพร้อมใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในกรณีที่สื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็การทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐอเมริกามาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและก็สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอเมริกานางสุวัจีกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยจะอธิบายให้สหรัฐอเมริกาเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และก็ความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเรื่องของการร่วมมือการทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่านสุภาจีสุสัมพันธ์นะครับก็จะเดินทางนะครับไปเจรจาเรื่องของมาตรการภาษีนะครับเพื่อที่จะหวังปลดล็อกนะครับให้กับสินค้าจากประเทศไทยนะครับให้สามารถที่จะเข้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุญกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
8: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
9: นายปิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะวันนี้นะคะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับวันนี้ชนิศราสนักการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการเทศบาลเมืองชุมพรนะคะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์มากมายนะคะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เอาข่าวสารเหล่านั้นมาพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะคะและถ้าหากท่านใดที่จะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรนะคะ chumphontown.go.thFacebook ชุมพรทาวและเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะ12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวทางการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยอันเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าสำหรับทุกครอบครัวหนึ่งในพระราชกุศโลบายที่สะท้อนถึงความรักและความห่วงใยคือการใช้เวลาว่างในช่วงยามเย็นเพื่อให้พระราชโอรสและพระราชธิดาหลังจากกลับโรงเรียนแล้วนะคะก่อนเสด็จเข้าห้องบรรทมพระองค์จะโปรดให้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระบรมราโชวาทอยู่เสมอพร้อมทั้งให้ทรงสวดมนต์เย็นก่อนบรรทมจนเป็นกิจวัตรแนวทางดังกล่าวเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแล้วช่วยจิตใจสงบก่อนเข้าบรรทมหากยังเป็นเวลาอันล้ำค่าที่ช่วยสานสายใยแห่งความรักความผูกพันระหว่างสมเด็จแม่กับพระราชโอรสและพระราชธิดาให้แน่นแฟ้นอบอุ่นและมั่นคงอยู่เสมอความบันเทิงควบคู่กับการเรียนรู้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวทางการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยอันเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าสำหรับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในยุคปัจจุบันตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนพระกุศโลบายดังกล่าวก็คือการจัดสรรเวลาพักผ่อนโดยทรงอนุญาตให้พระราชโอรสและพระราชธิดาได้ทอดพระเนตรโทรทัศน์ได้เฉพาะในวันหยุดเรียนเท่านั้นทั้งนี้ในการทอดพระเนตรแต่ละครั้งไม่ได้ทรงปล่อยให้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นหากแต่โปรดให้ทุกพระองค์ทรงเตรียมสมุดดินสอหรือดินน้ำมันไว้ควบคู่เสมอเพื่อให้ทุกพระองค์ทรงจดบันทึกวาดภาพหรือปั้นสิ่งต่างๆที่ได้ทรงทอดพระเนตรในวันนั้นแนวทางดังกล่าวนอกจากช่วยกำหนดเวลาระยะเวลาในการอยู่หน้าจอได้อย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการประยุกต์ใช้ความบันเทิงให้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาจินตนาการและฝึกสมาธิไปพร้อมกันได้อย่างเงียบคายบทเรียนแบบกระจกเงาทรงสอนด้วยความจริงใจการสอนให้รู้จักรับมือและการควบคุมอารมณ์ถือเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระกุศโลบายในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาในเรื่องนี้ได้อย่างเงียบคายและเปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์หากทูลกระหม่อมพระองค์ใดทรงแสดงอารมณ์หรือพระอาการที่ไม่เหมาะสมแทนที่จะทรงดุหรือทรงลงโทษสมเด็จทรงเลือกใช้วิธีทรงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นให้ทอดพระเนตรให้เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นภาพการกระทำเมื่อทูลกระหม่อมทอดพระเนตรเห็นแล้วสมเด็จจึงมีพระราชดำรัสถามอย่างมีเหตุผลว่าการกระทำเช่นนี้ดีหรือไม่หากว่าไม่ดีก็ไม่ควรกระทำแนวทางอภิบาลดังกล่าวช่วยให้ทรงตระหนักรู้และปรับปรุงพฤติกรรมได้ด้วยพระองค์เองส่งผลให้เมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้นทุกพระองค์สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีและเป็นจิตวิทยาการอบรมที่ล้ำลึกอ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิผลอย่างยิ่ง
เรียนรู้ความเรียบง่ายผ่านมื้อพระกยาหารการทรงปลูกฝังทักษะการปรับตัวและการดำรงพระองค์อย่างเรียบง่ายเป็นแนวทางในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ทรงเตรียมความพร้อมให้กับทุกพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพื่อรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตเมื่อถึงเวลาพระเสวยพระองค์ทรงอบรมมิให้เจ้าฟ้าทุกพระองค์ทรงเลือกพระกยาหารห้องเครื่องจัดถวายพระกยาหารสิ่งใดก็ต้องทรงเสวยให้ได้แม้แต่สิ่งที่ไม่โปรดอย่างเช่นผักนานาชนิดก็ทรงให้ฝึกเสวยจนทรงคุ้นเคยแนวพระราชดำริในการอภิบาลเช่นนี้มีเหตุผลอันลึกซึ้งก็เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานในทุกพื้นที่รวมทั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินต่างถิ่นจะได้ทรงสามารถสายใยรักผูกพันพี่น้องความรักและความผูกพันระหว่างพี่น้องคือสายใยสำคัญที่หล่อหลอมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใส่พระราชหฤทัยในการปกครองความรักความเมตตาและความผูกพันระหว่างพระราชโอรสและพระราชธิดาเป็นสำคัญพระองค์ทรงอบรมให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทรงระลึกถึงกันอยู่เสมอและทรงรู้จักแบ่งปันทั้งความรักความห่วงใยตลอดจนสิ่งของแก่พระเชษฐาพระคณิษฐาและพระอนุชาอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นพระอุปนิสัยดังที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงเล่าว่าเมื่อครั้งเสด็จไปยังพื้นที่ห่างไกลหากทอดพระเนตรสิ่งใดที่พระเชษฐาพระคณิษฐาหรือพระอนุชาโปรดก็จะทรงนึกถึงและหาโอกาสส่งสิ่งเหล่านั้นไปแบ่งปันอยู่เสมอโดยการอัดวิดีโอเล่าเรื่องที่ทรงโปรดส่งไปให้ทอดพระเนตรแนวทางอภิบาลสำคัญดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งเพราะเมื่อมองในภาพรวมการที่ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทรงมีความรักใคร่ผูกพันกันย่อมส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสถาบันที่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืนเปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานของแม่การเล่านิทานและการเล่าเรื่องเปรียบเสมือนหน้าต่างบานแรกที่เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้นิทานและการเล่าเรื่องเป็นสื่อในการปลูกฝังพระราชอัธยาศัยรักการอ่านพร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์เมื่อทรงมีเวลาว่างพระองค์จะทรงเลือกหนังสือนิทานหนังสือประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีไทยเช่นพระอภัยมณีอีเหนาหรือรามเกียรติ์มาเล่าพระราชทานอยู่เสมอสิ่งที่ทำให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทรงโปรดคือพระองค์ทรงเล่าได้อย่างสนุกสนานโดยทรงเปลี่ยนพระสุรเสียงและทรงแสดงพระราชอิริยาบถประกอบตามตัวละครทำให้เรื่องราวธรรมดากลับมีชีวิตชีวามากขึ้นน่าติดตามและสร้างความเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีแนวทางการอภิบาลเช่นนี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างจินตนาการอันกว้างไกลหากยังหล่อหลอมให้ทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทรงรักการอ่านอย่างเป็นธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ทรงเข้าใจประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆของโลกต่อมาความรู้และประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมจะได้กลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาซึ่งทุกพระองค์ทรงนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดมาทรงสอนให้วางพระองค์อย่างเหมาะสมเคารพสิทธิและรักษาน้ำใจของผู้อื่นแนวทางอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาฉบับสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินการปลูกฝังความซื่อสัตย์และการเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นแนวทางการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังเช่นเมื่อครั้งสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงพระเยาว์ท่านเคยทรงหารายได้พิเศษโดยการกวนท็อฟฟี่ขายเมื่อสมเด็จท่านทรงทราบก็ทรงตักเตือนอย่างจริงจังว่า
การลงทุนเช่นนี้ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการใช้ของหลวงเป็นของจากห้องเครื่องโดยไม่หักต้นทุนพร้อมทั้งสอนอย่างจริงจังว่าหากจะทรงค้าขายสิ่งใดต้องระวังห้ามมิให้ใช้ความเป็นเจ้าฟ้าไปบังคับให้ผู้อื่นต้องมาซื้อเป็นอันขาดคำสอนต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปลูกฝังความถูกต้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ทรงมีความซื่อสัตย์และทรงมิใช้และมิทรงใช้พระยศไปสร้างความลำบากใจให้แก่ผู้ใดสำหรับวันแม่แห่งชาติในปีนี้นะคะพระสงฆ์นิกรชาวไทยของเราถือว่าได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งจากในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเทศบาลเมืองชุมพรร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ที่หอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานจ้างของเทศบาลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางพรรณกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวไทยชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันในการนี้เทศบาลเมืองชุมพรโดยนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์ได้จัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษจำนวน 5,000 เล่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในชื่อใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระแม่ของแผ่นดินรอยยิ้มแห่งปวงประชาเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีสักครู่ค่ะ

0: ดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: เทศบาลด้วยรักงานมากมายหลายด้านเจ็บหรือตาย
2: ค่ะพบกันในช่วงที่2นะคะกับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพระประชาชนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมวันระพีนะคะเทศบาลเมืองชุมพรร่วมพิธีวันระพีประจำปีพุทธศักราช2569น้อมรำลึกพระเกียรติคุณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันที่7สิงหาคม2569เวลา 7:00 นบริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดชุมพรนายศรีชัยวีระนราพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการร่วมพิธีทางศาสนาและวิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันระพีประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนโดยมีนายไพศาลลูกจันทร์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาร่วมด้วยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคณะผู้พิพากษาข้าราชการศาลยุติธรรมทหารตำรวจและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสำหรับวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีนะคะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้มีบทบาทสังคมผู้มีบทบาทสำคัญในการวางระบบและแบบแผนศาลยุติธรรมของไทยรวมถึงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาระบบกฎหมายและบุคลากรด้านนิติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระกรุณาที่คุณและคุณูปการอันล้นพ้นเนติบัณฑิตยสภาจึงได้ถวายการยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยกำหนดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2497และกำหนดให้ในวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์พร้อมด้วยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกปีค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเทศบาลเมืองชุมพรร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาชีพLearn of Earn ขออภัยค่ะ Learn to Earn สู่การมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสร้างรายได้ทันทีโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวันที่7สิงหาคม2569นายศรีชัยวีระนราพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาชีพ Learn to Earnสู่การมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสร้างงานได้ทันทีพร้อมด้วยนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีนายประยงขันทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพรจัดโครงการมหกรรมอาชีพLearn to Earnสู่การมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำลงมือทำสร้างงานได้ทันทีซึ่งเป็นนโยบายและเป็นโครงการขับเคลื่อนการศึกษาและแรงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและอาชีพการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษาการเชื่อมโยงผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ณสวนอาภากรเกียรติวงศ์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้นะคะก็เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนระหว่างเรียนเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทำงานจริงให้กับนักเรียนรวมไปถึงนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปด้วยนะคะวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือเพื่อพัฒนาทักษะให้ตรงตามที่ตลาดต้องการเน้นทักษะอาชีพที่ใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้ประกอบการจบแล้วมีงานทำก็เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและสถานประกอบการเพื่อรองรับกับผู้เรียนให้ได้เข้าทำงานหลังจบการศึกษาสำหรับกิจการต่างกิจกรรมต่างๆที่มีภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยการสาธิตอาชีพเป็นการแสดงทักษะวิชาชีพแขนงต่างๆที่สามารถนำไปต่อยอดทำกินได้ทันทีมีบูธผลิตภัณฑ์และบริการนะคะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้เรียนและเครือข่ายศูนย์ฝึกอาชีพมีการแนะแนวและรับสมัครงานนะคะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทุนการศึกษาแหล่งทุนประกอบอาชีพและตำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการในพื้นที่ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเทศบาลเมืองชุมพรจัดอบรมโครงการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กสู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ค่ะวันที่7สิงหาคม2569นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรนางรดานัสสินสมบุญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางสาวปุริมปรัตนาคดนตรีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนางสุจิตราพันพิพัฒน์ไพบูลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรและสมาชิกชมรมสายใยรักขออภัยค่ะและสมาชิกชมรมสายสัมพันธ์รักเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอดค่ะตามโครงการห่วงใยมารดาพัฒนาทารกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจำนวน14รายนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรโครงการห่วงใยมารดาพัฒนาทารกเป็นกิจกรรมเชิงรุกนะคะที่เทศบาลเมืองชุมพรได้จัดตั้งขึ้นก็เพื่อลงพื้นที่นะคะเป็นการเยี่ยมเยียนเป็นการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของคุณแม่และเด็กหลังคลอดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารกแล้วก็สุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชนด้วยค่ะสำหรับโครงการห่วงใยมารดาพัฒนาทารกนะคะวัตถุประสงค์หลักของโครงการนะคะก็เพื่อออกตรวจเยี่ยมทั้งคุณแม่และเด็กถึงบ้านนะคะหลังจากที่คลอดแล้วรวมไปถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็กประเมินความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็มีการให้คำแนะนำการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่แล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแรกเกิดนะคะเพื่อให้หนูน้อยของเราเติบโตสมวัยสำหรับในงานนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่และพยาบาลนะคะลงพื้นที่เคาะตามประตูบ้านเลยค่ะเราได้นำความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลทารกนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบดูว่าได้รับวัคซีนครบตามกำหนดหรือไม่นะคะรวมไปถึงการประเมินสภาวะสุขภาพจิตทั้งทางร่างกายของมารดาด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปนะคะเทศบาลเมืองชุมพรได้ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่11สิงหาคม2569เวลา 9:30 นาทีนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสุพจน์บุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนางรดานัสสินสมบุญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับนางสาวการระวีสิริทองเลขานุการนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุนางปทุมมาไทยเสนประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำพุนายสาธรไมถึงประธานอสมตำบลน้ำพุและสมาชิกผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจำนวน48คนนะคะโดยให้การต้อนรับกันที่ห้องประชุมชั้น4ณศูนย์บริการสาธารณสุขของทางเทศบาลเมืองชุมพรนะคะซึ่งในการนี้นะคะมีนางวิไลวันใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและนางสาวทิฏฐานุรีพาโอภาสนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการให้เป็นท่านได้เป็นวิทยากรนะคะแล้วก็บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงเพราะๆ อีกสักครู่ค่ะ

0: ชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ค่ะพบกันอีกนะคะในช่วงที่3ซึ่งเราเจอกันกับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะก็คือเรื่องของธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรครั้งที่26ค่ะสำหรับโครงการธนาคารขยะนะคะซึ่งครั้งนี้ของทางเทศบาลเมืองชุมพรเป็นครั้งที่26ค่ะซึ่งเราจะเจอกันในวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะทางเทศบาลได้จัดตั้งขึ้นก็เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนได้รู้วิธีคัดแยกขยะที่ต้นทางค่ะเป็นการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งขยะก็จะมีทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายนะคะบางอย่างก็สามารถทำปุ๋ยก็สามารถแปรรูปและบางอย่างก็สามารถทำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่ารีไซเคิลนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เราจะทำเป็นประจำทุกวันพุธที่3ของเดือนนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ตรงกับวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเราจะรับซื้อขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็รับขยะอันตรายจากชุมชนหลายๆท่านคงจะสงสัยว่ายางหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ซึ่งถ้าเอาไปทิ้งปนกับขยะอื่นถือว่าเป็นขยะอันตรายนะคะท่านสามารถแยกค่ะแยกแล้วก็เอามาให้กับทางเทศบาลเดี๋ยวทางเราก็จะมีวิธีกำจัดนะคะแล้วก็ท่านใดที่ขายขยะกับเราแล้วก็มียอดเงินในบัญชีเกิน100บาทขึ้นไปสามารถเบิกถอนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะที่เรานัดเจอกันทุกวันพุธที่3ของเดือนนะคะกับธนาคารขยะของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะ Walk Run Bike Fighting Stroke 12นะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะก็เพื่อจุดประสงค์ก็เพื่อให้เราเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อสุขภาพซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะเราจะไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งเราจะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้นะคะโดยที่เรามีอัตราค่าสมัครนะคะสำหรับประชาชนทั่วไป360บาทค่ะเยาวชนอายุตั้งแต่7ถึง18ปีนะคะ240บาทค่ะซึ่งอัตราค่าสมัครนี้นะคะรวมค่าส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า7ปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะคะซึ่งสถานที่จัดกิจกรรมนะคะวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2519ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานะคะเราจะเริ่มปล่อยสตาร์ทกันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ค่ะแล้วก็จะสิ้นสุด

มาถึงจุดฟินิชตอน10นาฬิกานะคะซึ่งทั้งระยะการเดินนะคะหรือวิ่งทั้งหมด5กิโลเมตรค่ะถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรหรือกลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อนะคะโทรศัพท์077-511-040ต่อ201ในเวลาราชการนะคะค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์กันบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นทางเทศบาลเมืองชุมพรของเราก็ตระหนักถึงสิ่งนี้นะคะท่านนายกศรีชัยของเราท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังหรือว่าหลายๆท่านนะคะบางทีก็เป็นข้าราชการบำนาญด้วยซ้ำนะคะที่มีเหตุเกิดขึ้นก็คือการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์นะคะดังนั้นนะคะวันนี้ก็จะเอาเกร็ดความรู้ดีๆเพื่อป้องกันภัยเกี่ยวกับภัยการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะให้เรารู้ทันกลโกงหยุดอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าหยุดอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะด้วยคาถาป้องกันภัยคือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะซึ่งคำว่าไม่เชื่อก็คือไม่ว่าใครที่โทรมาหาเรานะคะจะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โทรมาบอกเราแล้วก็จูงใจให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ก็ดีหรือเรื่องของการที่จะลงทุนและได้กำไรสูงก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านได้ฟังเรื่องเหล่านี้สิ่งแรกคือไม่เชื่อไว้ก่อนแล้วก็พยายามตรวจทานหาคำตอบที่มันถูกต้องดูลองวางหูแล้วก็ลองเช็คไปยังต้นทางดูว่ามันมีจริงไหมการกู้เงินแบบนี้การลงทุนแบบนี้นะคะอันนี้คือการป้องกันเบื้องต้นคำตอบต่อไปคือไม่รีบนะคะคำว่าไม่รีบคือให้ตั้งสติไม่รีบตัดสินใจโดยเฉพาะที่สำคัญคือข้อมูลส่วนตัวของเราหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรามันจะทำให้เราเนี่ยเราถูกล้วงข้อมูลส่วนตัวไปหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นFacebook ของเราก็ดีหรือโทรศัพท์ของเราก็ดีค่ะจะถูกแฮกหรือว่าจะถูกเขาเรียกว่าลิงก์ที่เป็นลิงก์แปลกปลอมอะค่ะจะดูดข้อมูลของเราแล้วเอาชื่อของเราไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้รับอะไรมาไม่รีบนะคะไม่รีบตัดสินใจที่จะไปกดลิงก์ไม่รีบที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวไปไม่สแกนอะไรทั้งสิ้นนะคะต่อไปคือไม่โอนค่ะคำว่าไม่โอนก็คือเมื่อมีอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือว่าค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ที่แจ้งมาทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์บอกว่าโทรศัพท์ของท่านจะถูกตัดหรือว่าค่าไฟของท่านจะถูกตัดหรือค่าน้ำของท่านจะถูกตัดบางท่านที่อยู่ที่บ้านก็กลัวนะคะว่าเดี๋ยวถ้าไฟถูกตัดแล้วจะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็โอนไปให้ก่อนเพราะฉะนั้นให้ท่านทราบไว้เลยนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐจะไม่ใช้การโทรไลน์ส่วนตัวหรือให้เบอร์ส่วนตัวหรือให้หมายเลขบัญชีส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะเป็นการป้องกันภัยในเบื้องต้นค่ะสำหรับเกราะป้องกันภัยไซเบอร์สำหรับเยาวชนนะคะซึ่งอย่างที่กล่าวไปนะคะข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญมากซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กแล้วก็นอกจากผู้ใหญ่แล้วก็คือเด็กด้วยนะคะซึ่งเด็กมักจะขาดความระมัดระวังและที่สำคัญคือการล่อลวงโดยการชวนเด็กไปเล่นเกมแล้วหลังจากนั้นก็ให้ซื้อข้อมูลในเกมจนกระทั่งนำให้เด็กคนนั้นไปขโมยเงินพ่อแม่หรือไปโอนเงินจากในแอปธนาคารของพ่อแม่แล้วถ้าหนักหนากว่านั้นก็คือเป็นการที่ติดตามตัวเด็กแล้วหลังจากนั้นก็ลักพาตัวเด็กนะคะอันนี้ภัยที่เกิดขึ้นกับเด็กสำหรับสภาพจิตใจนะคะภัยจากไซเบอร์เมื่อเด็กคนไหนนะคะที่ถูกไซเบอร์เข้ามาหลอกลวงนะคะจะมีการข่มขู่เมื่อเด็กได้รับการข่มขู่สิ่งที่เราเป็นผู้ปกครองนะคะที่สามารถจะสังเกตพฤติกรรมของลูกเรานะคะดูซิว่าตอนนี้ลูกของเรารู้สึกว่ามีความกลัวไหมมีความซึมเศร้าไหมแล้วทำไมชวนพูดอะไรคุยอะไรก็ไม่คุยแล้วก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องบางคนร้ายแรงถึงขนาดทำร้ายตัวเองนะคะอันนี้เป็นสภาพจิตใจที่ผู้ปกครองทุกคนควรจะคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานนะคะอันต่อไปคือความปลอดภัยในชีวิตค่ะมิจฉาชีพนะคะจะสร้างความสัมพันธ์เสมือนหลอกนัดเจอนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศการพูดคุยการหลอกลวงด้วยคำพูดคำจาทำให้เกิดการหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือการค้ามนุษย์
นะคะอันนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปยุทธวิธีทางทหารอากาศของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลยังมีหลายด้านที่ต้องสนับสนุนกองทัพเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศและประชาชนโดยการป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่เฉพาะกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกล่าวย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาขณะที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านความมั่นคงอดิษฐ์นาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและห้วยสีคูณพร้อมกำชับกรมชลประทานเพิ่มศักยภาพกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากดำเนินการได้เต็มศักยภาพ จะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 175,000 ไร่พร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการพิจารณาสำรวจออกแบบและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดนครพนม
1: เกิดน้ำป่าไหลหลากหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและมอบสิ่งของยังชีพ
9: วันนี้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสำรวจความเสียหายขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

0: บันเทิงมาแล้วครับ
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่ภักดิ์ณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาถึงเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประลาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

ทุราวาซาคราทุกข้าเยาวเรือนที่ปกครองไม่ได้นำทุกมาให้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลต่างๆใดดีถอยรถไม่ออกจากอู้ได้นะครับในเรื่องของการงานวันนี้บอกว่าโดดเด่นสร้างงานในงานที่เปิดตัวธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนั่นแหละครับแล้วก็มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำชูสำเร็จในวันนี้นั่นเองนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกว่ากระแสเงินทองหมุนเวียนคึกคักเป็นพิเศษนะครับมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ก้อนใหญ่จากการเจรจาค้าขายไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นทองอสังหาริมทรัพย์การลงทุนเสี่ยงโชค ทำได้บางเวลานะครับแต่ว่าควบคุมบัญชีล่างบ้านให้ดีก็จะมีความร่ำรวยขึ้นในวันนี้นะครับในเรื่องของความรักเขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความสุขสมหวังนะครับแล้วก็คู่รักเหมาะที่จะจัดงานมันไม้งานวิวาสมรสขึ้นบ้านไม่รวมกันได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ส่วนคนโสดนะครับยามนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักแท้เจอคนโปรไฟล์รูร่าเข้ามาเกินนุ่นในดวงชะตานะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 8:19 น.นะครับไปจนถึงเวลา 8:55 น.แล้วก็ 11:49 น.ไปจนถึงเวลา 12:40 น.แล้วก็13:39 ไปจนถึงเวลา16:00 นะครับและหลังจากนั้นก็ช่วงเวลา17:39 ไปจนถึงเวลา19:40นะครับวันนี้เป็นวันดีทีเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูและก็ที่คาดไม่ได้คือสีฟ้านะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับสีอับโฉกวันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำนะครับทิศมงคลในนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จด้วยวันนี้เป็นวันวอกถาทองใหญ่ภาษาจีนเขาเรียกว่าแกซิงนะครับทุกจะลบกับคนที่เกิดปีมะเส้งปีชวดแล้วก็ปีมะโรงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีข้านนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังภัยปะทะรุนแรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียสับฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดไม่ว่าวันไหนแล้วครับข้อนี้ข้อนี้ก็เป็นยึดไว้เป็นที่ตั้งได้เลยนะครับคำว่าห้ามใจร้อนเนี่ยนะครับสำหรับทางที่เกิดปีกุลนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังอึดอัดใจจากคำพูดข้อตกลงผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกข์เอาเปรียบเบียดเบียนผลประโยชน์นะครับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับมีไว้จะเป็นเด็กที่มีไว้ปริปฏิพันธ์เชียบแกล้มนะครับกล้าหาญแล้วก็พึงตนเองได้ดีนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมดันความละเอียดรอบขอบเพื่อความเจริญที่มั่นคงนั่นเองนะครับนี่ก็มาฝากกันทุกวันแล้วครับในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเช่นเคยแล้วครับเป็นการขับร้องของซายันสัญญาเพลงรอจนกว่าจะรักนะครับเพลงนี้ครูธินกรทิพมาศเป็นผู้ประพันธ์นะครับคนที่ข้อก็เจ้าเดิมแล้วครับล่วงเล็กประธานสภากาแฟนวัดนะครับวันนี้บอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับให้พี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวาพรพี่พานีสวทนะครับน้องนกบางลุงหลวงใกล้สาวจีสะหยักคุณแดงจันรัตสะหยักนะครับบอกว่ามาฟังอยู่กับสาวจีทุกวันเลยนะครับวันนี้ที่สาวจีอยู่บ้านแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าสาวจีไม่ได้อยู่บ้านนะครับสาวจีฟังอยู่ที่นางานนะครับคุณแดงจันรัตไม่สามารถจะฟังอยู่ที่ไหนนะครับของหาบ้านฟังแล้วครับคือส่วนใหญ่มีวิทยุแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไลฟ์สดเนี่ยคือคุณแดงจันรัตนี่นะครับอาจจะไปดูที่มือถือเพื่อจะมองหน้าผู้ดำเนินรายการนะครับหน้าตาคีเร่ของผู้ดำเนินรายการสักนิดหนึ่งเลยประมาณนั้นแหละครับแล้วก็บอกว่ามอบให้พี่ขดทายางนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงผู้ใหญ่เล็กนะครับสาวเล็กเสริมช่วยลุงคิดมู่8บ่าวนันทำซิ่งคุณอ่อนสุภาแล้วก็รวมถึงดีเจบักก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับหลวงเล็กประธานสภากาแฟหน้าวัดนั่นเองนะครับ
ส่วนเจ็ดทันหนึ่งเสียสามและครับแล้วก็ส่วนเจ็ดทันศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นเบอร์ที่สามารถโทรเข้ามาติชมรวาคอเพลงได้นะครับแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นทางเลือกซื้อสั้นแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์คอเพลงกดคอมเมนต์ติชมกดคอมเมนต์ว่าที่บ้านของผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใน Facebook ไลฟ์นะครับรวมถึงกดรูปหัวใจด้วยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะครับใน Facebook ไลฟ์เดี๋ยวผมจะไลฟ์เรียงนะครับมีใครมั้งท่านแรกคือท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็พี่สุนันท์สวรรณชัดนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่สุนันท์ทำซิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ฐานสมบัติบอกเดี๋ยวบอกก้อยฟอกข้อฟังเพลงถุงเซตที่ของรุ่งแพทแลมซิ่งนะครับอาจจะได้ในช่วงของน่าจะได้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ทางโทรมาด้วยนะครับในหลายกลุ่มด้วยก็มีไลคิวอยู่ทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าน่าจะทันอยู่นะครับเพลงของรุ่งแพทแลมซิ่งนะครับโปรไฟล์ลงใกล้ซ้ายอยากนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะพี่ก้อยนะครับนี่น่าจะเป็นชาวจีนะครับเป็นผู้คอมเมนต์มาเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวสักครู่จะเปิดท้ายหลายเรียงกันไปเรื่อยๆตามคิวก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ที่จะเปิดนะครับเพลงกรรมกรก็สร้างนะครับของจักรเพชรเจ็ดกรัตนะครับติดค้างไว้เมื่อวานนะครับของพี่สุนันท์คงจะเริ่นข้อมานะครับเปิดให้ในช่วงนี้แล้วก็เพลงแต่งงานคนจนนะครับแต่งงานคนจนจากการเข้าปรองของมนแคนแกนคูนสาวจีข้อมานะครับสาวจีบอกว่ามอบให้ลวกเล็กนะครับให้สาวห้อยนะครับแล้วก็ให้ดีเจบ่าวก้อยด้วยแล้วก็คุณเด้งจันทร์นะครับซาอยากด้วยรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานด้วยนะครับขอบคุณทางสองฐานนะครับช่วงนี้กรรมกรก็สร้างแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นเพลงแต่งงานคนจนครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับข่าวสุชงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่วันเพ็ญพายุหกิจหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับข่าวมาแล้วตอนนี้บอกว่ารับชมยุคานองก้อยนะครับนาชอบเล่นเพจข่าวมาแล้วคุณอเนกพริกไทยนะครับส่งสติกเกอร์มานะครับแล้วก็กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่มีบุญคุณกระทิงคอเพลงวอนข้อให้รอซีปีของรัชนกมานะครับรวมถึงนาชอบแลมเพจด้วยนาคุ้มขับคอเพลงจำใจจ๋าคองซายันสัญญานะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับถ้าเกิดไม่ทันยังไงก็ยกยศไปในวันจันทร์นะครับผมจะให้คิวแรกๆเลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ข้อกันมาหลายคนเลยทีเดียวลายเพลงด้วยนะครับตอนนี้ตีลิสต์ไว้จำนวน9เพลงนะครับตอนนี้เปิดไปแล้ว3เหลืออีก6เพลงนะครับเวลาก็จำกัดเสียเหลือเกินเอาละครับสาระได้ราวข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับตอนช่วงแรกตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายงานดินฟ้าอากาศแล้วครับวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันในส่วนของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนบางที่บริเวณอำเภอเบิ่งอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ช่วงบ่ายส่องที่ผ่านมานะครับนาฮงส่องที่ตำบลมากมากตกลงมาอย่างนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มซาเม็ดลงไปแล้วนะครับได้แค่ระยะเดียวนะครับตกอย่างนักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับคาดมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับต่ำสุด25องศาสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:42 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 น.นะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 8:49 นาทีนะครับอ่ะฝากกันในช่วงนี้นะครับอีกสักเรื่องนึงนะครับสาระเด่นลาวข่าวดังบอกว่ากกพ.ขอนะครับลดค่าไฟฟ้าเลือด 3.86 บาทต่อหน่วยนะครับเริ่มรอบบินแรกเดือนกันยายน2569ตัดค่าไฟสาธารณะออกแล้วนะครับลดภาระไฟฟ้าประชาชนนั่นเองนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับนายภูนพัฒน์ลีส้มบัตรไผ่บุญนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรียกว่ากกพ.นะครับในฐานะโฆษกกกพ.ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับมีมติเห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะครับแล้วก็ทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยโดยมีพ่นบังคับใช้ตั้งแต่แอร์บินไฟฟ้านะครับประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าทานเฉลี่ยไม่นะครับอยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วยนะครับจากเดิม 3.78 ต่อบาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็เมื่อรวมค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยนะครับค่า FT นี่สูงเลยทีเดียวนะครับทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลง 3.95 บาทต่อหน่วยนะครับเหลือเพียง 3.86 บาทต่อหน่วยนะครับไม่รวมภาษีเพิ่มนะครับอันนี้ไม่รวมภาษีเพิ่มการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะครับครอบคลุมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5M นะครับไม่เกิน 5M แล้วก็เกิน 5M ด้วยนะครับโดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนนั่นเองนะครับค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยครับเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยที่201ถึง400ลดจาก4.2218 บาทต่อหน่วยเป็น 4.1584 บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็หน่วยที่401ขึ้นไปนะครับลดจาก 4.4217 บาทต่อหน่วยนะครับเป็น 4.3583 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบนะครับปรับในยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรด้วยนะครับโดยผู้ชายต้องอยู่อาศัยต่อเนื่องแล้วก็มีประวัติชำระอย่างน้อย6เดือนนะครับและการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาค่ายไฟตามเงินค่ายของกกพ.นะครับได้แจ้งมติให้เป ไปยังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับเพื่อดำเนินไปการตามโครงสร้างไม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับความจำเป็นของพี่น้องประชาชนความจำเป็นพื้นฐานเลยนะครับน้ำประปานี้ไฟฟ้านี้นะครับเป็นความจำเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เป็นข่าวที่ดีอีกข่าวนึงนะครับเอามาฝากกันในรายการลูกทุ่งบันเทิงในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้องเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงนำตาผู้แพ้นะครับถูกต้องนำตาผู้แพ้จากการขับร้องของสายันสัญญานะครับปาจิตถุงคาข้อมานะครับแล้วก็เพลงคอยน้องที่ช้องแม็กนะครับจากการขับร้องของมนแคนแกนคูนบาวนันทำซิ่งข้อมานะครับขอบคุณบาวนันฉางนู่นะครับฉางนู่นั่นเองนะครับวันนี้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเลืออีกประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเลือประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับบ้านนั้นก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนะครับเนื่องจากว่าบ้านนั้นนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับขอให้โชคดีนะครับบ้านนั้นเอาละครับช่วงนี้น้ำตาผู้แพ้แล้วก็คอยนองทีช่องแม่ครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงนี้รักนะครับครับรองวันนี้ผมเอาเวอร์ชันของดาวใจเพจิตมาให้ฟังนะครับเพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมพีนะครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรีนแอปเปิลนะครับเป็นเพลงเก้านะครับเป็นเพลงเก้ามีอยู่บ่ายวันนึงนะครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2566นะครับครูแจ้วหรือว่าครูสง่าอารัมพีนะครับได้รับโทรศัพท์จากคุณวิมลศิริไผ่บูลย์นะครับนักประพันธ์สตรีนะครับนักประพันธ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับเจ้าของนามปากกาธมยันตีนะครับกนกเรขาโรสลาเรนนะครับแล้วก็ลักษณวดีแจ้งว่าบทประพันธ์เรื่องนี่รักข้องลักษณะวดีนะครับได้ทุกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับแล้วก็เข้าใช้ในเดือนตุลาคมเมื่อปี2516นั่นเองนะครับคอยครูเจ้าช่วยแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ให้หน่อยนะครับจะส่งหนังสือนิยายเรื่องนี้มาให้อ่านตอนบ่ายอยากให้มีประโยคในย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องของเพลงนี้ด้วยนะครับประโยคที่ว่าหากวันใดที่แสงทองข้องชีวิตผ่านไปโลกทางใบจะมืดครึมเยือกเย็นวังเวงวารานั้นคุณจะได้ชายไฟรักและก็ความอบอุ่นนะครับจากอดีตเป็นเครื่องล่อเลี้ยงชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะครับในกลางดึกคืนนั่นเองนะครับครูเจ้าก็ลงมือเขียนเพลงนี้รักนี่แหละครับโดยเขียนคำร้องทำนองไปพร้อมๆกันโดยขึ้นต้นเพลงว่าหากจะรักฉันแล้วนะครับรักใครก็จงรักเถิดและไม่ลืมประโยคที่ได้รับการร้องข้อในท่อนแยกของเพลงด้วยนะครับตีสามคืนนั้นบทเพลงนี้รักก็เซตสมบูรณ์นะครับเมื่อเพลงนี้บันทึกเสียงโดยวงดนตรีกรีนแอปเปิลนะครับก็ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศนะครับได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับตอนนั้นก็คือคุณอรวรรณอรวรรณวีเซตพงศ์เป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็มีบางคนกล่าวถึงเพลงนี้ด้วยอารมณ์ขั้นนะครับว่าขอให้เป็นนี่รักเทิดอย่าได้เป็นนี่แบงเลยนะครับบทเพลงที่ได้รับความนิยมสนับอย่างสูงนะครับส่วนทางกับภาพยนตร์ที่ล่มคว่ำยังไม่เป็นฐานะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิปโยคนั่นเองนะครับมีการเดินขบวนแล้วก็เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองส่งผลต่อรายได้ของภาพยนตร์ไปด้วยนั่นเองนะครับสมัยนั้นคุณอรวรรณเป็นผู้ขับร้องนะครับแต่ว่าผมพยายามหาของเวอร์ชันของคุณอร

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:54 นะครับข่าวสุดจบสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านละครับที่ยังคงติดตามนะครับแล้วก็ให้เกียรติรับฟังนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารขอฟังเพลงเข้ามานะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวเป็นเพื่อนกันนานๆนั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอนะครับพ่ออุศนีเอกบานนพุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรได้เป็น100 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงของฐานสมบัติมันยืนนะครับเพลงอะไรผมจำไม่ได้แล้วมันเข้าไปในลิสต์แล้วนะครับเอาเป็นว่าเป็นเพลงของที่ฐานสมบัติข้อมากันแล้วกันนะครับเป็นเพลงได้ได้ผมดูแป๊บนึงนะครับขออภัยด้วยถุงเซตี้นะครับของรุ่งเพชรแลมซิ่งนะครับแล้วต้องกราบขออภัยพี่มีบุญคุณกระทิงด้วยนะครับขอเพลงวอนค่อยรอ4ปีมานะครับรวมถึงนาชอบแลมแพทหรือว่านาคุ้มนะครับขอเพลงจำใจจากมาวันนี้ไม่มีเวลาพอจริงๆนะครับยกยอดไปในวันจันทร์ก็แล้วกันนะครับเปิดให้เป็นชงแรกก็แล้วกันนะครับทั้งสองเพลงเลยกราบขออภัยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงศ์พนมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้ขออภัยครับพบกันไม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
8: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
10: นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

0: ี้ออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างรัดกุมขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามกันได้ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนหน้าของทางสปท5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขดำเนินรายการนะคะในช่วงก่อนรายการภาคนี้ค่ะใช้เวลาสั้นๆนะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังสำหรับสารคดีพิเศษในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้ค่ะยังคงที่จะมี2ช่วงนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารในช่วงของ5แยกข่าวผ่านทางสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ยังคงที่จะติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารแล้วก็ดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมชิมช็อปแชะนะคะสำหรับในช่วงของ14ถึง16สิงหาคมนี้นะคะที่ลานหลังตลาดแม่โสภาตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวจะไปฟังเรื่องนี้ก่อนเลยนะจากน้องมุกนะคะอรปวีวงศ์วชิราค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์กับดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีค่ะติดตามในเรื่องของข่าวเด่นๆสำหรับรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ก็คงจะเป็นข่าวใต้ยาวๆค่ะในช่วงที่2ค่ะ PRD Service เดี๋ยวจะพาไปติดตามในข้อมูลที่รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในสุราษฎร์ด้วยนะสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะแต่นำเรื่องของเด่นๆมาฝากคุณฟังกันนะคะช่วงแรกเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้จะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ยาวๆเลยค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังมาเที่ยวเทศกาลอาหารและดนตรีของสุราษฎร์ธานีของเราเมืองคนดีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านซ่องนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามกับน้องมุกอมปวีวงศ์วชิราค่ะซึ่งก็สัมภาษณ์ท่านดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์นะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ขอต้อนรับทางด้านของดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีสวัสดีท่านดร.ด้วยนะคะดร.ขาเราเข้าเรื่องกันเลยค่ะมุกเกริ่นมาขนาดนี้แล้วมุกก็ยังอยากไปเที่ยวงานนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดขึ้นอีกประมาณ3วันนี้แล้วนะคะรอง
3: ครับ
2: ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไงกับงานเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานี The Gourmet Forest at Cape นั่นเองค่ะ
3: ก็ด้วยแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก
2: ็
3: อยากจะเสริมแล้วก็เสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเราแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนก็มีโซนป่าเขาป่านาเลนะครับซึ่งโซนที่เราได้จัดมาในทั้ง4โซนที่ครอบคลุมของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เพิ่งเสร็จของก่อพะงันม
2: า
3: เทศกาลอาหารและดนตรีก่อพะงันโอ้ยสุดยิ่งใหญ่มากมีคนโหยเข้าไปเที่ยวชมงานช็อปชิมอาหารต่างๆผลิตภัณฑ์ของชุมชนและโอท็อปต่างๆนะครับมากมายทีเดียวแล้ว 3-4 หมื่นคนใน3วันนะครับเยอะแยะแล้วค่ะวันนี้ก็มารอบถึงของโซนป่านะครับช่วงวันที่14 15 16 3วันนี้นะครับเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นโซนป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญก็คือเพื่อจูงใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวในการประชาสัมพันธ์นี้ได้มาร่วมได้มาท่องเที่ยวชิมช็อปนะครับทีมชอบอาหารต่างๆเป็นเขาเรียกว่าเชิงเขาเรียกว่า The Gourmet Forest at Cape นอกจากนั้นก็เรื่องดนตรีนี่เป็นมีกิจกรรมดนตรีที่ทั้ง3วันเลยตั้งแต่วันแรกก็มีศิลปินดีๆพอสมควรเป
2: ็
3: นเช่นวันที่14นี่ก็จะเป็นพวกหลวงไก่เป็นดนตรีในภาคใต้นะครับในภาคใต
2: ้
3: เบาวีก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันไฮไลท์คือวันที่15
2: เราจะ
3: ครับตลาดแม่โสภาอำเภอเวียงสะนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางอำเภอเวียงสะ นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเวียงสะนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นี
2: ้
3: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะจัดประจำอยู่แต่ละอำเภอนี
2: ้ครับ
3: เราไม่ได้คลิกเพียงแต่ว่าได้ขยับไปอำเภอโน้นอำเภอนี้ทั้งในโซนนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ได้มาพูดได้ฟังในวันนี้นะครับ
2: ได้ค่ะย้ำจากที่ท่านรองพูดค่ะเมื่อกี้ปีนี้เนี่ยเห็นว่าไฮไลท์สำคัญคือจัดภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่ารสชาติแห่งความสุขจากการเดินทางของศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารใช่ไหมคะ Taste of Happiness of Gastronomy Journey ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะท่านรองขามาที่ใต้เนี่ยสองสิ่งเด่นๆที่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวพูดถึงก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารหนึ่งและในสองก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว
3: การท่องเที่ยว
2: ค่ะก็เป็นโซนป่าแล้วก็จริงๆใครบอกว่าช่วงนี้เป็นโลซีซั่นนี่ไม่ใช่เลยเป็นช่วงซีซั่นเนาะเป็นช่วงฤดูกาลที่น่าท่องเที่ยวมากๆรองค่ะ
3: เป็นท่องเที่ยวที่สำคัญเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็น GI
2: ของ
3: ในจังหวัดนะฮะออกมาเป็นอาหารมาให้เขาได้ชิมได้ทดลองให้เขาทำให้เขาเห็นเลย
2: ใช่ค่ะเห็นว่ามีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเนาะลองลิ้มชิมปรุง mix and match รสชาติ GI
3: ค่ะ
2: ก็เนี่ยมุกไปแอบดูเมนูมาคุณผู้ฟังขาวันก่อนเห็นแบบว่ามีเหมือนผัดไทยไข่เค็มฟิวชั่นสามสาขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ค
2: ่ะไตปลาหูไตปลาหูเป็นยังไงคะรองนายกค่ะ
3: ก็แกงเหมือนไตปลานะครับแกงไตปลาเดี๋ยวเป็นแกงไตปลาที่แบบแห้งสามารถเอาไป
2: กินได้นาน
3: เก็บรักษาไว้ได้นานใช่เก็บรักษาไว้ได้นาน
2: แล้วก็มีเมี่ยงคำ GI รวมถึงจริงๆก็จะได้กินแบบว่าสินค้า GI ตอนนี้จังหวัดของเราก็มี 7-8 รายการแล้วด้วยใช่ไหมคะรองขาก็ถือว่ามางานนี้เนี่ยนอกจากจะได้เที่ยวในเรื่องของโซนป่าแล้วเนี่ยค่ะก็ยังได้ชิมอาหารด้วยรวมถึงการขนทัพนักแสดง
3: ไม่ใช่ว่า
2: ดนตรี
3: แล้วก็ส่งเสริมนักดนตรีในจังหวัดด้วยของนักเรียนนักศึกษาพวกนี
2: ้
3: เรียนจากโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปโรงเรียนในอำเภอเวียงสะก
2: ็
3: มาชมแล้วก็ที่สำคัญการจัดงานอย่างนี้ที่สำคัญเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนของอำเภอต่างๆทั้ง5อำเภอเนี้ยก็จะมาออกบูธกันจะมีบูธอาหารทั้งหมด70บูธนะครับ
2: เยอะ
3: มากในบริเวณนั้นดูดนตรีไปชิมชอบอาหารไปชิมกันได้เลยในบริเวณงานเต็มที่แล้วรอบนอกก็จะเป็นร้านค้าชุมชนที่จะมาออกอย่างน้อย300กว่าร้านนะครับเยอะแยะเลยครับแต่ว่าในบริเวณงานของพื้นที่ของอบจ.สุราษฎร์ธานีเราก็มีให้ร้านที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละอำเภอทั้งหมด70ล้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับเพื่อมาโชว์มาจำหน่ายแล้วก็ที่สำคัญคือได้สร้างเครือข่ายของการท่องเที่ยวในเชิงอาหาร
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้คนได้รู้จักว่าในพื้นที่นี้นอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สำคัญของ5อำเภอนี้คร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะ5ถึง6อำเภอเนาะค่ะมีบ้านนาเดิมบ้านนาสารเขียนไทยเกษตรชัยบุรีเวียงสะ6อำเภอนะคะท่านขาคิดว่าตลอดการจัดงานตลอดทั้ง3วันเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือว่ารายได้เนาะ
3: ครับ
2: มีมากน้อยแค่ไหน
3: อันนี้ที่สำคัญ
2: ค่ะ
3: เราก็ใช้วิธีเก็บสถิติของผู้เข้ามาชมงาน
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะประเมินทุกครั้งเวลาออกไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ในอำเภอไกลๆออกไปที่ไม่ใช่ตัวเมืองเนี่ยก็เขาได้มีโอกาสได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสนำสินค้ามาโชว์มาแสดงมาขายมาจำหน่ายมาสร้างเครือข่ายติดต่อทั้งขายได้ขายออนไลน์อะไรด้วยติดต่อต่อไปในอนาคตนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นขึ้นไปคนที่จะมาในแต่ละคืน
2: ในแต่ละคืนด้วยนะคะ
3: ในแต่ละคืน
2: ค่ะก็ถือว่าตลอดจัดงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 90,000กว่าประมาณ100,000 คน
3: ประมาณนั้นครับค่ะประมาณนั้น
2: ค่ะแล้วในเรื่องของมูลค่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอด3วัน
3: อย่างน้อย3วันที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิน100ล้านน่าจะเกิน100ล้านที่ผ่านมาเหมือนขอพังงานออกมาก็3คืนก็เกิน100ล้านแล้วกับเกิน100ล้านน่ะ
2: ได้ค่ะก็นี่แหละต้องมาช่วยกระตุ้นการให้ฟังขา
3: ก็เราอาศัยช่วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ช่วยประเมินให้เราไม่ได้ประเมินเองนะครับพอเสร็จงานก็จะประเมินออกมาว่าสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณเท่าไหร
2: ่
3: โดยแต่ละร้านค้าเราไม่นับ 3-400 ล้านของชุมชนข้างนอก70ล้านเนี้ยก็จะเก็บข้อมูลแต่ละร้านไว้เลยให้ร้านเขาเก็บข้อมูลว่าร้านหนึ่งเขาขายใน3วันได้วันละเท่าไหร่อย่างเนี้ยแล้วก็ออกมาให้
2: รวมมาเป็นราคาได้หมดเนาะ
3: สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงประมาณเท่าไหร่นี่กับ
2: ค่ะเพราะสำคัญจุดสำคัญนะคะรองคะรองมองว่าสิ่งนี้มันจะสร้างประโยชน์งานนี้จะสร้างประโยชน์ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นการคืนกำไรแล้วก็ให้พื้นที่เนี่ยแสดงศักยภาพโดยตรงประโยชน์หลักๆสำคัญจากการจัดงานนี้ตลอด3วัน3คืนนี้คิดว่าจังหวัดจะได้อะไรพี่น้องประชาชนจะได้อะไร
3: สิ่งสำคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราไม่ได้คิดทำเพื่อหวังกำไรแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราอยากให้ชุมชนอยากให้แต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาให้มีการจับจ่ายนะครับให้มีรายได้แต่ละอย่างมันก็จะกระจายเป็นรายได้ที่กระจายออกไปในชุมชนต่างๆที่มาผลิตจากผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทุนต่างๆที่เข้ามาผลิตเป็นอาหารแล้วออกไป
2: ค
3: ือเหล่านี้ทุกส่วนก็จะมีส่วนที่จะได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปแต่นั้นก็เกิดรายได้เกิดเงินหมุนเวียนขึ้นมาในพื้นที
2: ่
3: นั่นคือสิ่งสำคัญที่เรามองว่าเป็นมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับเป็นภาพรวมของจังหวัด
2: คร
3: ับผม
2: ก็คือเป็นการเปิดพื้นที่แหละสำคัญเลยแล้วก็ให้เขาได้มีช่องทางในการ
3: ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีงานแบบนี้ในพื้นที่เหล่านี
2: ้
3: เราไม่มีเช่น
2: โซน
3: เขาก็เหมือนกันก็จะไม่มีตลาดอย่างนี้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะไปช่วยกระตุ้นกันแล้วก็ให้เขาแหละได้มามีส่วนร่วมสร้างกับเราเราก็แค่เป็นเครือข่ายหนึ่งที่ช่วยไปเหมือนจุดประกายนะครับให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยยึดหลักนำผลิตภัณฑ์วัตถุดิบในพื้นที่มาสร้างรายได้ขึ้นมานะคร
2: ับ ค่ะมันเราเป็นตัวช่วยแหละไปช่วยในเรื่องของการดึงศักยภาพแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับพวกเขาเนี่ยได้มีจุดยืนมีช่องทางในการนำเสนอสินค้าแล้วก็จำหน่ายแล้วก็อีกสิ่งสำคัญ
3: ไม่มากนะครับไม่เงินไม่กี่ล้านแต่ว่ามูลค่าที่มันจะเกิด
2: ประเมินไม่ได้นะ
3: ประเมินไม่ได้นี่คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเราได้เปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนให้พี่น้องประชาชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับผม
2: แล้วก็สร้างเครือข่ายในพื้นที่เนาะเราแอบถามรองค่ะงานแบบเนี้ยที่เป็นเทศกาลอาหารและดนตรีเนี่ยอย่างโซนป่าเองเนี่ยค่ะเราจัดกันมากี่ครั้งแล้วคะรองคะ
3: โซนป่าก็จะจัดมาเหมือนของก็จะมีเคยจัดที่นาสารร่วมกับเทศบาลเมืองนาสารก็เคยจัดกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาปีนี้เราก็ขอบอกว่าขอขยับเป็นอำเภอเวียงสะนะครับต่อไปอาจจะเป็นอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีบ้านนาเดิมนา
2: เ
3: ขียนซาก็จะไปช่วยเขาในกระตุ้นแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าจัดที่อำเภอไหนทุกอำเภอเหล่านั้นก็จะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาร่วมกันเรามีบูธให
2: ้
3: จัดบูธให้ที่เขาสามารถนำวัตถุดิบแล้วก็อาหารพวกนี้มานำเสน
2: อ
3: มาขายกันมาใช้เขาได้ช็อปกัน
2: ดีมากๆเลยคุณผู้ฟังคะก็เป็นการพาคนเนอะเข้าไปในพื้นที่จริงเลยแหละก
3: ็
2: คือว่าเขานอกจากได้ชิมอาหารได้ชมดนตรีแล้วยังได้ไปท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่ได้ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ที่จะมาร่วมงานมาเที่ยวก็ยังมีคนจังหวัดรอบข้างเรายิ่งนครศรีธรรมราช
2: ม
3: าใต้ชุมพร มากันหมดแล้วครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: วันนี้ผมว่าที่พักน่าจะโอ้โหหายากหน่อยแล้วล่ะครับต
2: ้
3: องประสานมาด่วนแล้วครับ
2: ค่ะ
3: เหลือเวลาอีก3
2: วัน ใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเนี่ยบางคนอ
3: า
2: จจะลาอย
3: ู่
2: นะลองขาก็รายการของเราค่ะคุณผู้ฟังขาจริงๆเนี่ยส่งสัญญาณไปถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยท่านรองขาเอาละค่ะใช้เวลาในช่วงนี้แหละท่านรองขาเชิญชวนหน่อยค่ะว่าคนที่สนใจเนอะมาเที่ยวงานมาแล้วจะได้เจออะไรยังไงเชิญได้เลยค่ะ
3: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดต่างๆภูเก็ตและน้องกระบี่พังงาสามารถมาได้เลยก็มีนักท่องเที่ยวมาจากทั้งประเทศมาอะไรที่อยู่ในเครือข่ายก็มากันเยอะพอสมควรก็น่าจะมียอดผมบอกให้แน่นมากวันนี้เมื่อวานแล้วพอวันนี้ก็ได้ประสานลงไปหาที่จอดรถเพิ่มเพราะว่าม
2: ันต้องรองรับคนจำนวนมาก
3: ต้องรองรับแล้วก็ทำคิวอาร์โค้ดให้เขาได้เข้ามาถึงเห็นป้ายก็สามารถเข้า QR code ดูได้เลยจะไปมีร้านจอดรถตรงไหนบ้างเขาได้ไปได้ถูกนะครับเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คิดว่ารองรับได้พอแต่พอพื้นที่ตรงนี้ก็ 3-40 ไร่อ่ะเป็นลานกว้างนะครับเป็นลานกว้างมากแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเราก็หาที่ว่างของพี่น้องประชาชนที่เขาให้ความร่วมมือน่ารักมากนะครับให้มาทำเป็นลานจอดรถที่จะมารองรับ
2: รถที่
3: เพราะว่า คนเวียงสาบอกว่าโอ้ยขอบคุณมากท่านรองท่านนายกโสภากาญจน
2: ะ
3: ที่มาทำก็อาจจะเป็นบ้านท่านในพื้นที่ท่านนะครับก็คนมาให้ความร่วมมือแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้สร้างเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเวียงสะและอำเภอใกล้เคียงเหล่านี้นะครับก
2: ็
3: เรียนเชิญครับก็มีเวลาอีก3วันนี้แล้วครับวันที่14นี่ก็เรามาดูพวกหลวงไก่กันดนตรี
2: อัน
3: ที
2: ่
3: มาแล้วก็วงต่างๆอีก 2-3 วงในแต่ละคืนนะครับม
2: ี
3: EDM ต่อเปิดท้ายนะครับมีวินัยวงเวียนครบบ้างอะไรพวกนี้แต่ไฮไลท์คืนวันเปิดพิธีเปิดงานนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดไปเปิดนะครับก็ท่านนายกโสภากัญชนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก
2: ็
3: อยู่คอยต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาก็จะเป็นไฮไลท์การเปิดนอกจากมีเรื่องอาหารเทศกาลอาหารต่างๆนิทรรศการด้านอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะครับดนตรีคืนสำคัญคืนนี้ก็จะมีบอดี้แสล
2: ม
3: นะครับ
2: นี่แหละค่ะไฮไลท์เลย
3: จะพอแห่งร็อก
2: ใช่หรือว่าเบอร์หนึ่ง
3: เ
2: ลยค่ะ
3: น่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง
2: ใช่ก็จะเอามาได้
3: ครับเอามาได้ครับก็ประสานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ในพื้นที่ก็เตรียมกำลังลงอุปกรณ์เวทีอะไรต่าง
2: ๆ
3: ทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่วันที
2: ่
3: เม
2: ื
3: ่อวาน
2: นะครับต้อง
3: จัดสถานที่แล้วต
2: ั้
3: งแต่เมื่อวานแล้วครับเข้าดำเนินการประเด็นเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของสวท.นะครับสุราษฎร์ธานีก็เรียนเชิญท่านที่ได้รับฟังรับชมก็เรียนเชิญมาท่องเที่ยวThe Gourmet Forest Escape นะครับหรือเทศกาลอาหารและดนตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญนะครับ14-15 ที่บอกครับ
2: ค่ะรองพูดครบถ้วนแล้วคุณผู้ฟังค่ะอีกสักนิดเดียวค่ะรองค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะเหมือนไปดูตารางกิจกรรมแต่ละวันนี้ไปดูที่เพจไหนหรือว่าโทรไปติดตามสอบถามได้ที่ไหนครับ
3: เข้าดูในป้ายประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับท่านเข้า QR code ได้เลยแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อมาทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยครับ
2: ค่ะค้นหานะคะคุณผู้ฟังหา Facebook แล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะมีรายละเอียดของงานในครั้งนี้จัดเต็มแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้เตรียมไว้เตรียมเดินทางเตรียมวางแผนต่าง
3: ๆ
2: ย้ำอีกทีค่ะ 14-16 สิงหาคมนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องของการไปชิมอาหารไปสัมผัสอัตลักษณ์อาหารถิ่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของ6อำเภอโซนป่าน่าเที่ยวกันด้วยนะคะ 14-16 สิงหาคมนี้จัดที่ลานดินหลังตลาดแม่โสภาอำเภอเวียงสะนั่นเองค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ยากครับตลาดอยู่ด้านหลังเป็นลานดินกว้างด้านหลังตลาดแม่โสภา
2: ค่ะ
3: นะครับหมู่ที่4ในตลาดเวียงสะเลยนะครับง่ายครับ
2: ได้ครับ
3: ผม
2: ค่ะ14-16วันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณทางด้านของรองนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีนะคะดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์ค่ะที่วันนี้เป็นตัวจริงมาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังรวมถึงนักท่องเที่ยวนั่นแหละจุงมือญาติหลานคนรักคนในครอบครัวมาเที่ยวงานครั้งนี้เพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะอบจ.นี่แหละค่ะจัดอย่างเต็มที่ยิ่งใหญ่เนาะเอาเบอร์หนึ่งของทุกเรื่องอาหารดนตรีแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆมารวมไว้
3: ซิกเนเจอร์อาหารนี่ซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอเลยแล้วครับ
0: วันนี้นำเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็สุขสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ก็คงที่จะเป็นวันทำงานสุดท้ายของในรอบสัปดาห์นี้ด้วยค่ะแล้วก็งานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่16เลยนะคะ14 15 16ค่ะที่ตลาดบ้านซ่องนะคะก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้ค่ะสำหรับในเรื่องของตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องของตลาดเกษตรนะคะก็มาพร้อมเลยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะคะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนำมาท่องเที่ยวทางภาคใต้บ้านเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ PRD Service ค่ะวันนี้จะพานำข่าวสารในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีนะคะพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็จะมีการจัดมอวิชาการค่ะ
1: ช่วง PRD Service
0: มาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กันค่ะในช่วงท้ายกับ PRD Service นะคะซึ่งก็เป็นข่าวบริการค่ะซึ่งใกล้ๆนี้นะคะสำหรับทางด้านของมอวิชาการค่ะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนั้นก็จะมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะก็จะมีการจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟังค่ะก็จะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งก็จะเดินทางมาเป็นประธานในงานมอวิชาการด้วยในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะพร้อมกับบรรยากาศพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตเกินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางด้านของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเพื่ออนาคตของประเทศนะคะแล้วก็จะบอกแบบนี้ว่าภายในงานนะคะพบกับกิจกรรมมากมายทั้งนิทรรศการทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะสำหรับมอวิชาการค่ะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะในห่วงของ 18-20 สิงหาคม 2569 นี้ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายอีกหนึ่งข่าวในช่วงของ PRD Service นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะสำหรับใครที่จะร่วมโครงการนี้ค่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเทียบชะ2มาตรการปิดหนี้เสียต่ำแสนนะคะซึ่งดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นคุณสมบัตินะคะเป็นบุคคลธรรมดาค่ะแล้วก็สถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า90วันนะคะณวันที่30กันยายน68นะคะแล้วก็เป็นหนี้เสียทุกประเภทสินเชื่อค่ะไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ให้บริการทางการเงินที่เป็นการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโรด้วยนะคะเงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดค่ะสนใจก็สามารถสอบถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะที่1443-6ค่ะเวลาของ5แยกข่าวหมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษต่อค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนในการ5แยกข่าววันนี้ทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสวท5นะคะแล้วก็ขอบคุณกับการติดตามรับฟังทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวทในพื้นที่ของสวท5สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีนะคะทีมงานทั้งมวลเราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคนะคะช่วงแรกในวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งสำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชนเป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาทและมีการต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทางนี้จังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการตามภารกิจของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงและยกย่องหมู่บ้านที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4: แนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับท่านได้มองเห็นนะครับถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวันนี้ในส่วนของจังหวัดตรังนะครับท่านทรงปลดสว่างวงศ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านได้ให้แนวคิดนะครับในแนวปฏิบัติให้กับกองทุนเนี่ยได้สมทบนะครับในเงินทุนไม่ว่าจะเป็นทุนปัญญาหรือทุนศรัทธานะครับตามที่สมเด็จพระพันปีได้ให้ทุนประเดิมมากองทุนละ 8,000 บาทวันนี้จังหวัดตรังเนี่ยมันสามารถที่จะนำเงินนะครับมาต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากองทุนที่เรามาดำเนินการเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกให้ทุกคนได้รับทราบก็คือการประกวดนะครับวันนี้เรามีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรองชนะเลิศระดับจังหวัดซึ่งมันมีจุดแข็งแล้วก็สามารถที่จะบอกทุกคนได้นะครับว่าจังหวัดตรังความแข็งจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้คนที่หลงผิดนะครับได้มีอาชีพได้มีงานทำกลับคืนสู่คนดีของสังคมนะครับไม่เป็นภาระกับใครผมยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางนะครับหมู่ที่2ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศปี69นะครับเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีจุดแข็งมากนะครับท่านปีชาเหมาะเจริญท่านนายอำเภอท่านได้ให้แนวคิดนะครับได้ให้คนในหมู่บ้านได้เป็นสมาชิกนะครับกับกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% แล้วก็มีการบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะหาเงินมาสมทบเขาเรียกว่าเป็นการสมทบในแต่ละเดือนนะครับเข้ามาได้เป็นประจำทุกเดือนเลยฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่เป็นเงินทุนก้อนหนึ่งจาก 8,000 วันนี้เขามีเงินอยู่ในบัญชีถึง 37,000 บาทก็สามารถที่จะเอามาบริหารจัดการสิ่งที่เห็นภาพชัดมีน้องคนหนึ่งหลงผิดนะครับชื่อสมพงษ์ไชโอนะครับแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจนะครับแล้ววันนี้ครับน้องก็ได้มาเป็นนักการปันโรงของโรงเรียนควนเมาถือว่าเป็นไอไลท์เพื่อต้องการที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าวันนี้น้องก็ลงผิดไปวันนี้ก็กลับตัวเป็นคนดีก็สามารถที่จะมีอาชีพนะครับมีงานทำที่เป็นหลักแหล่งนะครับฉะนั้นจุดแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านกลางเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารชุมชนของเขาได้โดยเขาเอาคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับตำรวจชุมชนหรือชลบนะครับมาดูแลปกป้องไม่ให้ยาเสพติดเข้ามามีในหมู่บ้านเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเขาจะร่วมทุกอย่างเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ To Be Number One เขาจะร่วมกันในเรื่องของการจัดหาถุงยังชีพมาแจกให้กับครัวเรือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 1,500 บาทให้กับเด็กที่ครอบครัวเป็นหลงผิดนะครับทุนละ500บาทก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชนนี้เขาสามารถดำเนินการได้เขาถือว่าประกวดรอบนี้เขาได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งคือบ้านบ้าวีนะครับซึ่งเป็น ของอำเภออาจสำราญนะครับท่านนายอำเภอประมุขเหมือนจิตนะครับท่านได้ให้แนวคิดถึงแม้ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่วันนี้การระดมเอิญทุนนะครับจาก 8,000 บาทวันนี้ก็มีเอิญอยู่ถึง 44,885 บาทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับให้กับคนในหมู่บ้านนะครับได้ร่วมการสมทบเป็นเอิญทุนศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นการวางกระปุกไว้นะครับใครศรัทธายังไงก็เอามาใส่ไว้เพื่อสมทบเป็นเงิน1ก้อนด้วยนะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือมีน้องที่หลงผิดนะครับแล้วก็ทางปปส.ภาค9เนี่ยได้สมทบเงินมา 20,000 บาทเพื่อต้องการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการตัดหญ้าในสวนปาล์มนะครับในอุปกรณ์ในการรับจ้างไปแตงปาล์มนะครับก็ถือว่านี่เป็นการสร้างจุดแข็งในเรื่องของการให้คนในชุมชนนะครับที่หลงผิดได้มีอาชีพแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีการขยายผลให้

0: ในเรื่องของการไปตามานกับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ถึง7รายนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านก็มีอาชีพในเรื่องของการรับเหมาเขาพาเด็กๆเหล่านี้ครับเข้าไปตามานด้วยแล้วก็มีกลุ่มพ่อเอกอีก2รายนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการดำเนินการที่ผมเห็นภาพชัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปันปีหลวงท่านได้เห็นความสำคัญของเงินน้อยนิดที่ท่านบอกว่าเงินแค่ 8,000 บาทแต่วันนี้มันเป็นความมากมายมันเป็นความอลังการของชุมชนที่มองว่าเงินนี้เป็นเงินของแม่เงินนี้เราจะไม่ใช้จ่ายเงินนี้เราเอามาเป็นทุนตั้งต้นแต่เราพยายามที่จะหาเงินมาสมทบเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อน10ขั้นตอนของกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินฉะนั้นจังหวัดตรังนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ว่าทรงกลดสว่างวงศ์มอบทุกอย่างนะครับในเรื่องของการให้แนวทางที่พัฒนาชุมชนลงไปช่วยเหลือตามกรอบแนวทางเรามีประธานเครือข่ายพระเก้าผู้ใหญ่สวัสดิ์ขุนนุ้ยนะครับได้เป็นที่ปรึกษาให้เป็นอย่างดีฉะนั้นความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดตรังผมถือว่าวันนี้เราเป็นแบบอย่างให้กับจุดอื่นดูเป็นแบบอย่างได้ครับคือทุกปีเนี่ยเราจะมีกองทุนต้นกล้าของแผ่นดินนะครับปี69เนี่ยเรามีต้นกล้าอีก10กองทุนนะครับในส่วนที่เป็นต้นกล้าที่เราจะต้องขึ้นไปรับอบที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ว่าทรงกฎก็จะนำคณะขึ้นไปรับนะครับแล้วก็เราก็จะมีการนำมาในหมู่บ้านมีการระดมเงินมีการหาเงินเข้ามาสมทบเข้าเหมือนกับกองทุนที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับเราจะทำกันแบบนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าผมอินกับกองทุนแม่ของแผ่นดินมากผมมองว่าเอิญนิดเดียวสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าในส่วนที่ผมเห็นมาเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันพระองค์ท่านเนี่ยเพียงแต่สกิดหรอกครับแต่คนที่มาขับเคลื่อนคือผู้นำวันนี้ในเมื่อท่านตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอลงมาถึงผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญทั้งหมดสถานการศึกษาเราเลยแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามหาวิธีการนะครับเอาคนหลงผิดมาปรับทัศนคติใหม่หรืออาชีพให้กับคนคืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินผมว่าเป็นกองทุนที่สุดยอดซึ่งใช้เงินไม่มากแต่เป็นแนวคิดที่มหาศาลของพระองค์ท่านครับพระปันปีหลวงเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่จะมองเห็นถึงปัญหาวันนี้ปัญหายาเสพติดพูดตรงไหนทุกคนเขาพูดเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดแต่พระองค์ท่านไม่ย่อท้อพระองค์ท่านเพียงแต่มอบเงินมาหนึ่งก้อนแต่มันเป็นการสะกิดใจคนทั้งแผ่นดินนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเงินก้อนเล็กแต่การรวมพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนมันมีมหาศาลฉะนั้นถ้าเราช่วยกันโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้ครับผมนำเรียนผ่านรายการนะครับว่าเอิญกองทุนแม่เป็นเอิญที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นมันสามารถที่จะเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดได้เป็นอย่างดีครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาที่เรื่องราวของหนุ่มชาวตรังผู้ทำผ้าปะเต๊ะย้อมโคลนทะเลปักลูกปัดและเพ้นลายผ้ารูปพยูนและดอกสีตรังที่ยังคงยืนยันในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานและส่งต่อวิชาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ที่วังมรกตเลขที่172/9หมู่ที่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของนายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมซึ่งเรียนจบเพาะช่างและชอบด้านงานศิลปะจึงผันตัวมาเป็นครูสอนศิลปะตั้งแต่ปี2536โดยได้นำผ้าปะเต๊ะที่วางขายในท้องตลาดราคาผืนละไม่กี่บาทมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาปักลูกปัดสอดดิ้นเงินดิ้นทองและลงสีกากเพชรจนกลายเป็นผ้าปะเต๊ะยกดอกลายนูนที่สวยเด่นสง่างามขายราคาตั้งแต่ผืนละ 1,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งใช้เวลาทำนานประ

0: ประมาณ 3-4 วันที่สำคัญคือแต่ละพื้นจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำแบบกันทำให้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่สวมใส่แล้วไม่ซ้ำกับใครโดยในปี2560นายฤทธิพงศ์ฤทธิ์ท้วมได้เกิดไอเดียนำผ้าบาติกผ้าฝ้ายและผ้าไหมมาหมักโคลนทะเลเป็นรายแรกในจังหวัดตรังหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการหมักผ้าด้วยโคลนในลำคลองจากแถบภาคเหนือภาคอีสานจึงนำมาประยุกต์ใช้กับโคลนทะเลใกล้บ้านปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดเพราะได้สีสวยและความเค็มของเกลือทะเลช่วยทำให้ผ้านิ่มไม่แข็งกระด้างสีไม่ตกสวยทนทุกผลิตภัณฑ์เช่นหมวกกระเป๋าผ้าคลุมไหล่เสื้อกระโปรงและกางเกงจนได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลเพชรอันดามันในปี2561จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังในปี2562โดยได้ต่อยอดทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าบ้าบ๋ายะยาผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ออกจำหน่ายด้วยโดยทุกชิ้นงานมีให้เลือกหลายสีสันหลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและยืนยันที่จะนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสอนต่อให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจเพื่อให้วัฒนธรรมการทำผ้าพื้นเมืองคงอยู่ต่อไป
1: เนื่องจากที่พระประบินหลวงได้สิ้นพระชนม์นะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกของเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกของพระประบินหลวงคนหนึ่งที่ได้มีการสืบสานเรื่องผ้ามานะครับเพราะว่าผมได้มีการรับรางวัลของครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดินในโครงการศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งเป็นการที่พระประบินหลวงได้มีการส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็มีความซาบซึ้งในพระกรุณาก็เลยมีความคิดว่าอยากให้หลายๆคนที่อยากจะร่วมกันไว้อาลัยครับก็เลยเก็บภาพผืนนี้ไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเป็นภาพปาเต้ที่เก็บไว้เมื่อ10กว่าปีแล้วแล้วได้นำมาเอาสีขาวเพชรลงไปเพื่อให้เกิดเป็นผ้าชิ้นที่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็ผ่านการหมักโคลนนะครับข้างหลังก็เส้นมันจะไม่ค่อยขาวแล้วครับปกติจะเป็นเส้นขาวชิ้นนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเก็บผ้าผืนนี้ไว้เยอะเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั้นได้มีการอบรมทำผ้าผืนนี้ไปชุดนึงตอนท่านที่ท่านในหลวงราชการที่9ได้ซึ่งไปชวนไปได้มีการอบรมผ้าผืนนี้แต่ว่าด้วยบังเอิญที่ว่าผ้าชิ้นนี้เขาทำมาในกรณีพิเศษช่วงเราหวังไว้ทุกเท่านั้นแต่เราหลังไม่มีขายผมก็เลยเก็บเอาไว้แค่ผืนเดียวก็เสียดายเหมือนกันก็เลยเอามาทำเป็นผ้าที่มีความสวยงามชิ้นนี้ก็การสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมผ้าไทยที่ท่านพระพันปีหลวงได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำไว้เนี่ยผมก็ได้นำปณิธานตรงนี้นะครับมาสอนต่อให้กับชาวบ้านเพราะว่าไอ้ชาวบ้านได้ทำการออกแบบผ้าเนี่ยแต่ให้มีนวัตกรรมการออกแบบเพิ่มไปเทคนิควิธีการให้สีต่างๆเนี่ยเพิ่มไปด้วยเพื่อที่จะให้การทำวัฒนธรรมผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เราเนี่ยเราจะไม่มีผ้าประเภทอื่นนอกจากเป็นผ้าที่มีอยู่แล้วก็คือผ้าเพ้นท์กับผ้าบาติกตอนนี้เนี่ยได้คงมีการต่อยอดต่อไปเพื่อให้เกิดที่เขาเรียกว่ามีการต่อยอดการทำผ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าณวันนี้นะครับผู้ที่เป็นปราชญ์แผ่นดินหลายๆท่านที่มีภูมิปัญญาด้านทำผ้าเนี่ยบางทีไม่มีทายาทก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วก็หยุดการทำไปเยอะแล้วนะครับมีจำนวนไม่มากเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากใน 100% ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่าอยากจะให้หลายๆท่านที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มาสอบถามแล้วก็จากฝึกในการต่อยอดการทำผ้าได้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ว่าการอำเภอนายงเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ที่ว่าการอำเภอนายงจังหวัดตรังร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนายงหรือสกร.ระดับอำเภอนายงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รู
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
10: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรปุริมประสบภาภาครายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
11: ร้อยตำรวจเอกกิตติ์ รัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสาร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมือทุกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTX และการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พรายพันธ์โสธรภูเก็ตรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือจะลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้องชำระค่าปรับหากไม่ชำระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่สอบสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอกันส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานในการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: ยกลอยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
2: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
3: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
5: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
3: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
5: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
3: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
7: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
8: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
7: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
8: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 เมกะ

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประมงชุมพรควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำจัดงานลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำชุมพรเดินหน้าซีโร่เวสเปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู่ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนเกษตรสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เอกนิติเปิดสีความท้าทายใหม่ดันหลักนิติธรรมสร้างทรัสต์ดึงดูดการลงทุนยุคเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสท.เปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ใช้ทรัฟฟี่ EDU รับแจ้งเหตุคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
4: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
4: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
4: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: อย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุรีอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
6: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
6: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
6: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
5: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
8: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
9: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
8: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
9: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ครับแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจน
11: ฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเล่าเข้าพรรษานี้สสสเชียร์เต็มที
12: ่ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันหายไปเมื่อมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
13: ศาสตราจารย์พุทธทาสภิกขุ
14: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวชุมพรเดินหน้าซีโร่เวสต์เปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู่ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนเกษตรสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้นางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทาง Zero Waste โดยมีนายแสนสุขสกาวพองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มประมาณ27รายร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคการเกษตรของสมาชิกปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณร้อยละ50อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อมาประมงชุมพรควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจัดงานลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรนำโดยนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรได้นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำณบริเวณปากคลองชุมบ้านกลางนาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมกันจับและกำจัดปลาหมอคางดำซึ่งเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางน้ำตลอดจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการช่วยลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติลงทันทีเท่านั้นแต่ยังมีการนำปลาที่จับได้ทั้งหมดไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งถือเป็นการแปรวิกฤตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอีกด้วยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม7มาตรการหลักของกรมประมงอย่างจริงจังซึ่งครอบคลุมการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดการปล่อยปลานักล่าเพื่อช่วยควบคุมประชากรปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายในพื้นที่กันชนการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนความสมบูรณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวทั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำรักษาสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติต่อมาเอกนิติเปิด4ความท้าทายใหม่ดันหลักนิติธรรมสร้างทรัสต์ดึงดูดการลงทุนยุคเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมโดยระบุว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างรวดเร็วทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามเงินเฟ้อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวและยกระดับกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับความท้าทายสำคัญประกอบด้วย4ด้านได้แก่การแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจซึ่งทำให้การค้าและการลงทุนไม่ได้พิจารณาเฉพาะต้นทุนแต่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยไทยต้องรักษาความเป็นกลางและมุ่งสู่การเป็น Trust Connector Economy ด้านที่2คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ AI ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ด้านที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งประเด็นสิ่งแวดล้อมมีบทบาทต่อการค้าและการลงทุนมากขึ้น ขึ้นขณะที่ไทยยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานจึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างไปสู่พลังงานสะอาดและด้านที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้อัตราการเกิดลดลงแรงงานไม่เพียงพอและภาระด้านสุขภาพบำนาญสวัสดิการรวมถึงการคลังเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ไทยต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพของประชาชนธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวมนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลตั้งเป้ายกระดับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3พร้อมผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยจากอันดับที่26ให้เข้าสู่20อันดับแรกของโลกและมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยใช้กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอขณะเดียวกันจะมุ่งดึงดูดเฉพาะนักลงทุนที่มีคุณภาพและป้องกันทุนสีเทาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวทั้งนี้การสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ทางการเงินหรือนโยบายเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเพราะความไม่แน่นอนทางกฎหมายและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนดังนั้นประเทศไทยจึงต้องยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้เป็นต้นน้ำของการสร้างความเชื่อมั่นมีกติกาที่ชัดเจนเข้าถึงความยุติธรรมได้และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อมาสทเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ใช้ Traffy EDU รับแจ้งเหตุคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิ์ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยระยะเร่งด่วนได้นำระบบ Traffy EDU มาใช้เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียนพร้อมเตรียมพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่1 2569โดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและมีเป้าหมายให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นกลไกถาวรในการคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเตรียมผลักดันให้มีการบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องแม้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้บริหารสำหรับแนวทางดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการกำหนด4ประเด็นสำคัญได้แก่การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จควบคู่กับสายด่วนสำหรับกรณีฉุกเฉินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและการบูรณาการช่องทางรับแจ้งเหตุเข้าสู่ซูเปอร์แอป EDU Plus ซึ่งจะรวมระบบ Traffy Fundu Traffy EDU และ SoSafe ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานผ่าน Digital IDทั้งนี้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคณะทำงานได้เร่งวางโครงสร้างระบบและกฎหมายรองรับโดยในระยะเร่งด่วนได้นำ Traffy EDU มาใช้รับเรื่องร้องเรียนแล้วพร้อมเตรียมจัดอบรมออนไลน์แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถรับเรื่องประสานงานและเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งให้ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงและแจ้งปัญหาได้อย่างมั่นใจพร้อมขับเคลื่อนระบบคุ้มครองสิทธิ์ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
0: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ1ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี2กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ3ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ
15: 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
14: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:42 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 0:15 นลงเต็มที่เวลา 8:49 นจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคุณฟังครับในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับยังคงอยู่กับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับท่านอาจารย์นะครับจะมาให้สาระในเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนะครับที่นำมาใช้ในองค์กรนะครับจะมีเรื่องราวสาระอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามพร้อมๆกันครับ
1: คราวนี้ในส่วนขององค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะมาขยับให้มันเป็นการหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนพวกนี้นะครับเพื่อที่จะปรับในกระบวนการต่างๆในกระบวนการผลิตในกระบวนการนำร่องเรื่องแนวคิดให้กับบุคลากรในการที่จะไปเสริมให้องค์ความรู้องค์ความคิดเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวพลังงานหมุนเวียนพวกนี้เข้าไปอยู่ในองค์กรได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรับให้กระบวนการของการเอาไปใช้ในหน่วยงานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะนะครับขยะก็มาแปลงเป็นแก๊สชีวภาพได้นะครับขยะทุกวันเนี่ยที่เรามีการกินแล้วมันมีเศษเหลือเนี่ยก็แปลงเป็นขยะแปลงเป็นจากขยะเป็นพลังงานซึ่งนั่นหมายความว่าแทนที่จะเป็นปุ๋ยเนี่ยเราแปลงเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพก่อนพอเศษเหลือจากกากพวกนี้ก็นำไปสู่การจัดการเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะคุยให้เห็นภาพของการเห็นภาพรวมชัดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ได้ไฟไปสู่ไปเข้าไปในบ้านผ่านแสงแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราได้ไฟปั๊บเราก็เอาไฟเนี่ยไปสูบน้ำเอาไฟไปใช้ในบ้านนะครับเอาไฟไปสูบน้ำก็เอาน้ำเนี่ยไปรดผักนะครับเอาน้ำขึ้นแทงค์ไปเก็บไว้สำรองน้ำรายวันนะครับเราก็เก็บผักมาแล้วก็เอามาปรุงอาหารนะครับหุงอาหารก็ใช้วิธีการหุงต้มด้วยแก๊สชีวภาพหรือเตาชีวมวลจากเศษไม้ฟืนทั้งหลายพวกนี้นะครับคราวนี้เศษอาหารที่เหลือก็ลงไปใส่บ่อแก๊สต่อเศษแก๊สกากแก๊สที่มันไม่เป็นแก๊สได้แล้วเนี่ยไม่เป็นแก๊สชีวภาพได้แล้วเนี่ยก็เอามาผสมน้ำแล้วไปรดผักต่อมันจะวนเวียนแบบนี้ซึ่งเป็นวัฏจักรของรายวันไป

0: ที่คุณครูที่จะให้ปลดปล่อยให้เล่นกับเด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ปลดปล่อยได้มีความสุขแล้วก็มันก็พัฒนาเด็กได้ด้วยแล้วบวกกับมอนเตสซอรี่อะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยคุณครูมุ่งไปที่เรื่องของการช่วยเด็กๆแล้วก็พอทำไปสักพักคุณครูเห็นว่าเฮ้ยเด็กคือครั้งแรกก็เห็นเลยค่ะคุณครูบอกว่ามันมีความสุขมันมีรอยยิ้มแล้วคุณเริ่มปลดตัวเอง
1: สบายใจขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สบายใจขึ้นแล้วยิ่งพอทำไปแล้วมันทำให้เด็กมีพัฒนาการขึ้นแล้วครอบครัวก็ไว้ใจจากเด็กที่หายไปเยอะมากกลัวว่าจะไม่มีคนมาเรียนด้วยปรากฏว่าที่หนองบัวลำพูนะคะปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กเพิ่มขึ้นแล้วเด็กที่อื่นมาเรียนด้วยเนี่ยค่ะคุณครูก้าวข้ามจากสิ่งนี้เลยค่ะคุณครูบอกเริ่มต้นจากใจแล้วบอกตัวเองว่าเราจะก้าวข้ามแล้วก็ทำทุกอย่างเลยแล้วยิ่งทำให้เด็กได้เห็นเด็กๆตัวเองมีความสุขแล้วก็มีพัฒนาการนะคะคุณครูบอกว่าคุณครูก้าวไปได้เร็วมากค่ะเขาเข้าใจว่าคุณครูอาจจะต้องใช้เวลาเนาะช่วงนี้อาจจะอยู่กับทางทีมกรมสุขภาพจิตแล้วมันมีจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยบริบทต่างกันดังนั้นเนี่ยคุณครูสามารถใช้กิจกรรมหรือสิ่งที่คุณครูถนัดหรือสิ่งที่คิดว่านักเรียนชอบอ่ะเอามาทำเพื่อที่จะให้เกิดความผ่อนคลายได้เลยตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับที่ดูแลทั้งนักเรียนทั้งคุณครูต่างๆด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นคำถามเลยหลายๆคนบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในเด็กทั้งในเยาวชนเนี่ยอยากรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าสาเหตุคร่าวๆของความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับสาเหตุของความรุนแรงทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรครับ
0: อยากให้เข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าส่วนตัวในทำงานทางด้านเด็กนะเด็กคนนึงเนี่ยก่อนที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่คนนึงหรือว่าเติบโตในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาจะมีสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นครูชุมชนทุกอย่างเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือแม้กระทั่งสังคมตอนนี้ยิ่งปัจจุบันนี้ก็จะยิ่งมีเรื่องสื่อเนาะ
1: สื่อโซเชียลมีเดียคร
0: ับ ใช่โซเชียลมีเดียที่เป็นหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเขาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่ในตัวเด็กๆ เนี่ยค่ะก่อเด็กขึ้นมาเป็นคนเป็นเด็กหนึ่งคนเด็กมีนิสัยมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดพี่รถจะขออนุญาตไม่ย้ำว่าเป็นใครที่เป็นแบบเป็นหลักเป็นสาเหตุหลักนะคะถ้าเราเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นจากบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆครอบครัวทุกคนจนถึงก็เป็นบ้านที่สองบ้านที่สามบ้านที่สี่ของเด็กๆแล้วรวมถึงสังคมบ้านเราประเทศเราได้ชุมชนและสังคมบ้านเราด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ก่อเด็กคนมาคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีลักษณะไม่ว่าจะลบหรือบวกก็เป็นพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะที่ก่อเด็กๆขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสาเหตุจริงๆมันจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลตั้งแต่ในครรภ์เลยค่ะเลี้ยงดูแลตั้งแต่ในครรภ์แล้วเมื่อเขาเริ่มมาเป็นเด็กปฐมวัยหรือว่าปฐมเนี่ย
1: อนุบาล
0: ใช่อนุบาลเด็กเล็กเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะครอบครัวดูแลยังไงคุณครูช่วยกันดูแลยังไงชุมชนมีพื้นที่ให้เด็กๆอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่มันก่อขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าสาเหตุเกิดที่นนทบุรีเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วนะพี่รถเป็นคนทำงานเนาะทำงานพัฒนาเด็กอาจจะไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือว่าเป็นนักวิชาการปลายคือนั่นมันคือปลายเหตุหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งที่เด็กคนนึงโตขึ้นมาแล้วทำเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่แค่เด็กนะคะบางทีก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะทั้งหมดเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับแน่นอนสิ่งนี้เราถอดบทเรียนแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ให้การนี้เนี่ยเกิดซ้ำอีกในฐานะที่เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองเราจะมีวิธีการในการป้องกันเหตุแบบเนี้ยไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกอย่างไรบ้างเพราะมีครอบครัวหรือว่าสมาชิกฟังกันอยู่เราจะมีวิธีการที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
0: การเกิดซ้ำเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยวางค่ะวางโทรศัพท์ก่อนหรือวางสื่อต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมี ข่าวเหตุการณ์ต่างๆเนาะมากมายนะคะที่มันทำให้เกิดภาวะความเครียดซ้ำแล้วเกิดการตีความเกิดการเกลียดชังหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะ
1: ดิ่งนะดิ่งนะกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่วางพาลูกพาหลานเราออกไปเล่นค่ะไปเดินเล่นปาน้องหมาน้องแมวไปเดินเล่นไป
1: กิจกรรมนั่นน
0: ี่ค่ะท่านี้ลดเวลาการดูหน้าจอตรงนี้นะคะจริงๆหน้าจอเนี่ยมันอาจจะไม่มีแค่ข่าวมันมีเรื่องอื่นๆที่เพิ่มภาวะความเครียดหรือกดดันซึ่งเด็กๆที่เป็นอยู่ตอนนี้คือสถานการณ์ติดหน้าจอใช่ไหม
1: คร
0: ับ ถ้าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการให้เด็กๆห่างออกจากเขาออกจากหน้าจอก่อนแล้วไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ปลดปล่อยได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาเนี่ยของโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็จะมีการทำเป็นระบบอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเราจะมองเรื่องว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งต้องมารับผิดชอบหรือมาเยียวยาหรือมาช่วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แล้วเราต้องมากันทุกกระทรวงแล้วค่ะไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการเนาะกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแล้วกรมสุขภาพจิตเองหรือว่ากระทรวงมหาไทยหรือแม้กระทรวงดิจิทัลหรือ NGO หรือว่าคนที่ทำงานต่างๆตอนนี้เรามีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยดูแลเด็กมากมายเลยค่ะท
1: ั้
0: งเชิงเยียวยาทั้งเชิงป้องกันเราต้องมาช่วยกันวางระบบทั้งเยียวยาก่อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำยังไงอะค่ะแต่ถ้าในส่วนของครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นได้เลยค่ะตอนนี้วางมือถือเลยแล้วก็ออกไปเดินเล่นเลยค่ะ
1: ทำกิจกรรมกันเลยนะแทนที่จะติดจอใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นี่นะครับเอาอีกข่าวนึงที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามกันในสังคมปัจจุบันนี้ครับอย่างที่อาจารย์ประสบสุขบอกเลยแหละว่าคนก็ดูข่าวพอดูข่าวเสร็จปุ๊บก็อินก็เสพติดข่าวมากๆกลายเป็นซึมเศร้าไปก็มีวิธีการดีกว่าคำแนะนำดีกว่าขอคำแนะนำจากท่านผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนี่แหละมีวิธีการยังไงที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ครับเราจะทำยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกนะคะสื่อหลักอาจจะพูดถึงนิดหน่อยสื่อหลักเนี่ยจะเป็นแบบสื่อที่มี engagement หรือว่าผู้คนติดหรือว่ามีอะไรมี
1: มีอิทธิพลด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ามีอิทธิพลไหนอะค่ะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าสื่อทุกสื่อเนี่ยที่มีอิทธิพลเนี่ยมีจริยธรรมสื่ออยู่แล้วค่ะมีจริยธรรมสื่ออยู่แล้วทั้งนี้เนี่ยคิดว่าถ้าที่เราเสนอคงจะขอเสนอเรื่องว่าอาจจะต้องมีความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ของเราที่เพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะคือเราทุกคนเห็นว่าสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กยิ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการสื่อสารในสภาวะวิกฤตนี่สำคัญมากเราคือคนสื่อสารเพื่อการเยียวยาและก้าวไปข้างหน้านะคะหลักของความเมตตาคือจริยธรรมทุกท่านทราบอยู่แล้วหลักของความเมตตาที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูในเหตุการณ์จากที่ผ่านมาหรือรวมทั้งณตอนนี้ที่เห็นลูกๆหลานๆเราอยู่อะค่ะการพยายามค้นหาสาเหตุต่างๆเนี่ยหรือการคาดเดาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ลดลงเนาะ นะคะเพื่อที่จะให้เพิ่มเรื่องของการเยียวยาและการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะก้าวไปข้างหน้าช่วยป้องกันเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีร่วมกันช่วยกันเพื่อให้ไม่เกิดซ้ำเพิ่มขึ้นน่าจะเสนอไปในทางนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราเป็นนิวมีเดียเราเป็นแบบสื่อที่ไร้พรมแดนทุกคนก็เป็นสื่อแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยการแชร์หรือว่าการอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องดู
1: ถ้าที่
0: เราเสนอใช่ค่ะถ้าเสนอก็เสนอมาเมื่อกี้เลยค่ะวางค่ะออกไปค่ะออกไปทำกิจกรรมทำเล่นกินข้าวกับลูกสนุกสนานคุยกันเฮฮาไปค่ะมิติความสุขความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นค่ะ
1: คอ
0: ันนี้ค่ะมันจะไม่สำคัญที่สุดคือการดูแลที่รากของปัญหาก็คือว่าความรักความผูกพัน ความสุขในครอบครัวค่ะคือขายเราเชื่อว่าความสุขคือพื้นฐานของทุกสิ่งค่ะดังนั้นเนี่ยการเล่นจึงเป็นเครื่องมือนึงในการที่จะช่วยให้เด็กได้ปลดปล่อยเมื่อเด็กมีสภาวะที่อึดอัดอยู่ข้างในในขณะเดียวกันเด็กเล็กๆ เราก็จะสร้างรากฐานของความรู้สึกมั่นคงความเมตตาในตัวเองความรักผู้อื่นเป็นนะคะสิ่งนี้เราควรที่จะร่วมกันทำเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำเนาะค่ะแล้วก็ในระบบโรงเรียนเองจริงแล้วตอนนี้ค่ะในระบบโรงเรียนเขามีระบบเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่รุ่นบอกว่าทุกกระทรวงต้องมาร่วมกันนะองค์ความรู้
1: ไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวทำเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้แต่ทุกคนมีของดีเยอะเอามาร่วมกันแล้วมาทำให้เชื่อมโยงกันค่ะกรมสุขภาพจิตทางเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียนตอนนี้เขามีดิจิทัลที่แบบเข้าถึงได้ดีมากๆนะคะแพลตฟอร์มต่างๆต่อเติมใจเช็คเด็กเรื่องซึมเศร้าดูแลตัวเองแล้วให้คำปรึกษาได้เลยนะคะแล้วก็ทางมหาไทยทางสาธารณสุขทางพม.ก็มีวิธีการเครื่องมือเยอะมากแล้วก็มี NGO ต่างๆที่เขาทำงานมีเครื่องมือเยอะมาเชื่อมโยงกันค่ะมาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้ระบบความมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและการพัฒนาเด็กและป้องกันการเสื่อมช้ำในโรงเรียนเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะค่อยๆลดลงเน
1: า
0: ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงวันนี้ต้องบอกเป็นข่าวเยอะถามเพิ่มนิดนึงครับพฤติกรรมเรียนแบบจะเห็นนะหลายคนที่วันนี้มีไลน์กลุ่มไลน์แชทที่เด็กๆมัธยมบ้างบอกจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมเรียนแบบหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเกิดขึ้นในห่วงเวลาสัปดาห์นี้ครับอาจารย์อยากจะแนะนำอะไรตรงนี้บ้างครับ
0: คือช่วงนี้คือพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันแน่นอนมันเป็นเรื่องทางจิตวิทยานะคะซึ่งอันนี้คือการพฤติกรรมของเด็กที่จะออกมาเนี่ยวิธีการแก้ก็ยังคงกลับมาที่เดิมค่ะ
1: ค
0: ให้เด็กเนี่ยให้ครอบครัวหรือว่าคุณครูนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยค่ะถ้ารับฟังเด็กได้รับฟังเด็กมีเด็กคิดยังไงแล้วก็ทำกิจกรรมการเล่นในเวลาคุณภาพในครอบครัวให้มากที่สุดอะค่ะเพื่อไม่ให้เด็กอะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เด็กเขาก็เป็นสื่อเองแล้วเขารับจากสิ่งนั้นแล้วเขามีภาวะอะไรเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอเนาะเขาก็จะสื่อสารสิ่งที่มันออกมาจากในใจอะค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้เนี่ยพาเด็กออกจากสถานการณ์นี
1: ้
0: แล้วก็ถ้าเด็กอยากจะเล่าให้เด็กเล่าเราฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วฟังอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ควรแนะนำฟังแล้วก็พาไปหากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ
1: ทำร่วมกันเบื้องต้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาละคำถามสุดท้ายแล้วครับแนวทางทั้งหมดในการที่จะเอาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเป้าหมายคือมองไปข้างหน้าไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกทั้งในส่วนครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ภาครัฐด้วยหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรดีครับในสรุปส่งท้ายครับอาจารย์
0: สรุปส่งท้ายนะคะก็คือว่าอันดับแรกค่ะอยากให้ทุกท่านเห็นเรื่องของการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องสำคัญ
1: คร
0: ับ นะคะเรื่องให้ความสำคัญกับเด็กลงทุนกับการพัฒนาเด็กเริ่มต้นจากที่อยู่ในท้องนะคะเน้นเรื่องของความสุขและมิติความสัมพันธ์ให้มากที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะเรามีเครื่องมือเรามีเรื่องของการเล่นเรามีเรื่องของกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ทำให้ทั้งครอบครัวนะคะได้ร่วมกันทำนะคะแล้วก็การฟังที่ลึกซึ้งในครอบครัวสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเองค่ะในระบบเองเนี่ยค่ะในเรื่องของระบบสุขภาพจิตตอนนี้เนี่ยระบบสุขภาพจิตมีระบบสุขภาพจิตดูแลในโรงเรียนเพื่อที่จะป้องกันเรื่องการฆ่าตัวตายการความรุนแรงต่างๆในโรงเรียนแต่ว่ายังไม่ได้ครอบคลุมตอนนี้เนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะคะยังไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียนประเทศไทยเรามี 5.5 ล้านคนถ้าจะให้ครอบคลุมตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการมีครอบคลุมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการเสนอในเชิงนโยบายการทำงานต้องทำร่วมกันย้ำต ต้องทำร่วมกันในหลายๆกระทรวงเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดการตอบโจทย์ปัญหาในแต่ละด้านด้วยกันนะคะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆจริงๆจากเรื่องที่เรียกว่าร่างกายเราก็ปรับไปสู่โหมดของจิตใจในการเยียวยาจิตใจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทยก็เรียกว่ารับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับคุณประสบสุขโบราณมูลนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกและก็มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนสสย.ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ คุณค่ะ
1: แน่นอนคุณผู้ฟังในทุกๆวันนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ครับที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อยกระดับคุณค่าของชีวิตด้วยนะครับแน่นอนเด็กอย่างที่คุณประสบสุขบอกเลยดูแลอบอุ้มนะครับแล้วก็ให้ความรักทั้งในครอบครัวไปสู่โรงเรียนนะครับไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่ารับฟังในทุกๆปัญหาของเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างเป็นผู้ฟังที่ดีนี่นะครับแน่นอนวันนี้ก็ได้เรื่องราวของการเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการคุยกันเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะครับวันนี้ก็เป็น1เรื่องจากสสย.นะครับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนนั่นเองอ่ะข้อความเพิ่มเติมมามากมายเลยทีเดียวนะครับมีจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแน่นอนไปที่อีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลเดินหน้า Visitor Economy นะครับล่าสุดเชื่อมต่อเรื่องของท่องเที่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านลงพื้นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นครั้งแรกเพื่อติดตามการดำเนินงานนะครับแล้วก็หารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการมุ่งปรับกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่แนวคิด Visitor Economy นะครับเพื่อที่จะมองเศรษฐกิจผ่านจากผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ก่อนเดินทางมาเลยนะครับระหว่างที่มาพำนักไปจนถึงเดินทางกลับนะพร้อมยกระดับเป้าหมายโดยจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับยืดระยะเวลาพำนักเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้ลงไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามเรื่องสำคัญครับเรื่องการใช้งบประมาณในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานนะครับเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานเรื่องตัวชี้วัดเรื่องปัญหาอุปสรรคแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.นะครับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยท่านบอกว่าภาคการท่องเที่ยวปัจจุบันครับกำลังเผชิญความท้าทายเรื่องสถานการณ์พลังงานความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกนะครับส่งผลเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศประเทศไทยครับจำเป็นนะฮะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบนอกจากนี้แล้วนะครับไม่มองข้ามนะฮะเรื่องสำคัญคือการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญคือการท่องเที่ยวเนี่ยไม่แยกออกจากภาคเศรษฐกิจต้องเชื่อมกันนะครับท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบการค้าบริการการผลิตการเกษตรความมั่นคงทางอาหารชุมชนผู้ประกอบการ SME นะครับไม่ได้มองเพียงว่าคำว่าการท่องเที่ยวแต่มองเป็น Visitor Economy ซึ่งนั่นก็คือการดูแลทั้งระบบทั้งต้นทางนะครับระหว่างผู้มาเยือนเนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับเขาต้องมีความประทับใจกลับไปนะครับก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจและเขาก็ตั้งใจจะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐบาลจะใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนกรอนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้ภาคเอกชนครับมีส่วนร่วมนะครับในการสะท้อนปัญหาอุปสรรคและก็ความต้องการตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของบริการการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตลาดและก็เชื่อมโยงประโยชน์นะครับจากการท่องเที่ยวไปสู่ภาคเศรษฐกิจด้วยโดยแนวทาง Visitor Economy ครับต้องบอกว่าจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้มาเยือนตลอดจนห่วงโซ่ของการเดินทางนะครับองค์ประกอบที่สำคัญความปลอดภัยความสะดวกสบายมาแล้วก็ได้พักสบายมีความปลอดภัยสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยนะครับทำให้นักท่องเที่ยว ที่ยวเนี่ยมีเหตุผลที่จะเดินทางมาแล้วก็เที่ยวยาวขึ้นเที่ยวนานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นกลับมาเยือนซ้ำบอกต่อนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่มุ่งแข่งขันด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทางด้านของการท่องเที่ยวยั่งยืนครับที่ประชุมนะฮะได้มีการติดตามอีกหนึ่งเรื่องคือการดูแลเรื่องของการพัฒนาพื้นที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายคุ้งบางกระเจ้านะครับรวมถึงการผลักดันพื้นที่สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะฮะเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกควบคู่กับการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และก็ทรัพยากรแต่ละพื้นที่เนี่ยมาต่อยอดครับเป็นเรื่องราวของการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนะครับเป้าหมายของรัฐบาลหลักเลยนะครับนั่นก็คือการทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณค่าไม่ได้วัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวว่ามากี่คนแต่ต้องดูด้วยว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยู่ยาวขึ้นไหมใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการมากเพียงใดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นแนวทาง Visitor Economy นะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐบาลเดินหน้าครับเชื่อมต่อเรื่องของการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจทั้งระบบนะฮะดูเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆใครที่มีความสามารถเรื่องของช่างไฟฟ้านะครับรัฐบาลเดินหน้าครับยก

มีการผนึกกำลังความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงนี้เขาจับมือกันครับในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2560จนถึง2568และก็มีการดำเนินโครงการอย่างที่บอกครับ1ตำบล1ช่างไฟฟ้านะครับอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนอันนี้สำคัญนะทุกชุมชนก็ต้องมีใช่ไหมเรื่องของไฟฟ้าก็ต้องมีช่างประจำชุมชนยกระดับทักษะแรงงานนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้วครับกว่า 8,385 คนโดยในปีนี้ 2,569 ก็จะครอบคลุมมากขึ้นนะครับกับโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับรัฐบาลอนุมัติแล้วครับแผนโครงการนี้1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าก็ครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งหน้าครับที่จะขับเคลื่อนนะฮะเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าของชุมชนสร้างนะฮะสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนด้วยเป้าหมายคือกว่า 3,700 คนนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงจนถึงธันวาคม2569ครับหลักสูตรนี้นะครับเขาจะมีการอบรมอย่างไรใครสนใจนะ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าก็จะมีหลักสูตรนะฮะคือช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญหลักสูตรการติดตั้งบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์อันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกบ้านตอนนี้เนาะก็อยากที่จะติดโซลาร์เซลล์กัน1ลดค่าไฟใช่ไหมเจ้าหน้าที่หรือว่าช่างไฟฟ้าก็ต้องทำให้เป็นติดตั้งให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยเสริมความรู้นะครับเสริมทักษะเข้าไปอีกมาตรฐานวิชาชีพเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งโซลาร์เซลล์หลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาทักษะนะฮะเรื่องของการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยรถทุกคันตอนนี้เป็นรถ EV แล้วใช่ไหมก็ต้องมีการชาร์จไฟดังนั้นครับหลักสูตรนี้ก็คือการติดตั้ง EV Charging Home นะฮะพัฒนาทักษะการติดตั้งนะครับเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศนี่นะฮะกับโครงการนี้เลยต้องบอกว่านำมาบอกกันนะครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับดันโครงการนี้ยกระดับทักษะของช่างไฟฟ้าในชุมชนนะฮะอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับก็เป็นส่วนนึงครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่หลายๆพื้นที่เลยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวดูข้อความส่งท้ายกันสักนิดนึงนะครับมีพระรุ่งนะครับบอกว่าและหลังมุ่งหวังสู่อนาคตบริบทพัฒนาและแก้ไขสู่องค์กรอิสระประเทศไทยครูฝากไว้คือตำราเพื่อมวลชนนี่นะครับเป็นหนึ่งกลอนที่เรียกว่าส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็มีจากชลบุรีฟังอยู่ที่ 99.75 นะครับแล้วก็เปิด NBT Plus ด้วยเปิดบลูทูธโอ้โหดังกระหึ่มเสียงชัดใสเลยขอบพระคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานด้วยคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะครับมีคุณรจนานะครับมีคุณมณีรัตน์ด้วยจากพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับบอกว่าฟังทางแอปพลิเคชันนะครับทุกช่องทางฟังกันได้นะครับแล้วก็ฟังกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับย้ำกันนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำโขงตอนนี้ก็หลายพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังทางด้านของปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับติดตามเรื่องของผลกระทบนะฮะในพื้นที่จังหวัดบึงการด้วยโดยล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บึงการครับตอนนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนครับที่ต้องบอกว่าตกลงมาอย่างต่อเนื่องในห้วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบางพื้นที่นะฮะที่ในบริเวณจังหวัดของบึงการด้วยแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นก็กอดติดสถานการณ์ไว้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ครับในห้วงเวลาของในทุกๆวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนะครับกลับมาเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เลยดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
4: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
7: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
7: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแหละนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับ
3: นายยศนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐานขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษาน
7: ายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยนานาชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
8: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
7: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
11: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ถ้าใช้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ย เราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
10: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสรับรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิตอีโคโนมีซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
12: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
13: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
19: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประนามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
19: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
20: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
19: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับทีมงานห้องส่งวันนี้นะครับคุณสุวิทย์สมนัสนะครับดูแลควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเดชธรชัยโสดาครับวันนี้เจอคุณผู้ฟังนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะที่ผมจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาบิลนะฮะการพูดคุยกันของระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพนาบิลนะทางด้านของประธานของวันนะฮะ ทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกนะแล้วก็ทางด้านของสมาคมมวยนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของเส้นทางที่จะให้นาบิลอานันต์นะมาต่อยมวยเพื่อจะไปสู่โอลิมปิกนะครับรวมถึงการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันโคคัพนะรอบสุดท้ายแล้วนะที่แข่งขันกันในรอบสุดท้ายนะครับที่กรุงเทพวันนี้นะครับเริ่มต้นวันกีฬาวันนี้นะครับไปที่ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ก่อนนะครับเพิ่งจบไปในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open 2026นะครับวันนี้หมูปากน้ำนพพลแสงคำนะครับนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ45ของโลกนะฮะเข้าสู่รอบนะรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับมือ6ของโลกจากอังกฤษชอนเมอร์ฟี่นะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของหมูชนะไปนะครับ6ต่อ4เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับงานนี้เงินรางวัลกว่า53ล้านบาทนะครับหรือว่า 1,250,000 ปอนด์นะครับแข่งกันที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะจัสทรัมมือ1ของโลกมาในรอบ32คนนะครับชนะรอนนี่โอซูลิแวนในรอบ16คนนะครับและความร้อนแรงยังเกิดขึ้นนะครับเอาชนะชอนเมอร์ฟี่ไป6ต่อ4เฟรมนะฮะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศของหมูปากน้ำรุ่นนพพลแสงคำเนี่ยจะไปเจอกับทางด้านของผู้ชนะระหว่างโจหยูหลงนะครับมือ22จากจีนที่จะเจอกับเดวิดขอไปนะเดวิดกินเบิร์ดนะฮะมือ32ของโลกจากอังกฤษนะครับซึ่งจะแข่งขันกันตามเวลาในไทยก็คือพรุ่งนี้13นาฬิกานะครับตอนนี้เนี่ยปราบมือท็อปไปแล้ว3คนนะนะครับก็เชื่อว่าพอปราบมือท็อปแล้วแรงกิ้งนะก็จะเข้าสู่ในระดับแรงกิ้งที่ดีกว่านี้นะครับรอเชียร์กันนะครับเจอใครก็ได้นาทีนี้นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลครับนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันนะฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับระหว่างสิงคโปร์ทีม148ของโลกนะที่จะเจอกับทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกนะครับก็วันนี้แถลงข่าวกันนะของเราก็ส่งแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็วาริชูทองแบ็คขวานะครับฮัสซันก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเรื่องของสถิติในการเจอกับสิงคโปร์นะครับไม่ได้คิดเลยนะเราก็ผมบอกว่าเรื่องของบริษัทสถิติก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในการสร้างบริษัทแต่ว่าวันสำคัญในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือเน้นกับนักกีฬาเล่นตามแผนที่เล่นไว้นะเล่นกับแผนกับการซ้อมที่ผ่านมานะครับไอเกมรุกแล้วก็รับไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราได้พักได้เยอะแล้วก็ได้โรเตชันนะครับแล้วก็มีนักเตะสามารถทดแทนกันได้นะครับแล้วก็นักกีฬานะที่ได้ติดโทษใบเหลืองนะในรอบแรกเหมือนกลุ่มไม่มีใครติดโทษแบนเพิ่มในนัดนี้นะก็ภูมิใจกับนักกีฬาชุดนี้นะครับยอมรับนะมีความกดดันเหมือนกันแต่ว่านะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะโฟกัสในเกมนะให้คิดว่าเป็นเกมนะเกมแต่นัดนะมองช็อตเราช็อตเป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับน่านะว่าอย่างนั้นเลยนะครับเราจะไม่มองถึงเกมต่อไปมองเกมพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่นชมเหมือนกันว่าทางของสิงคโปร์ก็เขาก็แข็งแกร่งดีนะผ่านมาถึงรอบนี้ได้นะครับส่วนวาริชูทองนะครับก็บอกว่าดีใจนะที่มาถึงจุดนี้นะก็อยากจะทำได้เหมือนรุ่นพี่ที่เคยทำไว้นะครับซึ่งรุ่นพี่คว้าแชมป์แล้วรายการนี้นะครับแล้วก็บอกว่านักเตะสิงคโปร์ที่น่ากลัวก็คืออีกฮานฟานดี้นะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มีคุณภาพสูงนะครับก็เชื่อว่านั่นก็จะเป็นจุดสำคัญนะแต่ว่าเชื่อว่าพรุ่งนี้นักกีฬาไทยของทั้งหมดจะร่วมใจกันในการคว้าชัยชนะมาให้ได้นะครับรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับเราก็ในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับชนะรวดไม่เสียประตูเจอกับสิงคโปร์ที่เข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A นะครับมี8คะแนนจาก4นัดนะครับแล้วก็ก่อนการแถลงข่าววันนี้เราก็ซ้อมก่อนนะแถลงข่าวเวลา 15:00 นจะซ้อมในช่วงของบ่ายโมงนะครับเราก็ซ้อมในเรื่องของเกมรุกเกมรับนะครับลูกทั้งเตะนะครับพรุ่งนี้ก็รอเจอกัน 20:00 นไทยเจอกับสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์นะเปิดบ้านเจอกับไทยที่จรัญเบซาสเตเดียมนะครับช่องทางการถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นะครับ 20:00 นนะครับ
ส่วนอีกรายการนึงก็จะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับอายุ17ปีนะครับซึ่งวันนี้นะก็มีการแถลงข่าวกันนะของทีมที่เข้าแข่งขันนะครับก็แข่งขันกันนะฮะนักกีฬาของเราก็ซ้อมอยู่ด้วยนะแล้วก็แถลงข่าวด้วยซ้อมกันที่สนามซ้อมนะครับที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูลุสจังหวัดชวากลางอินโดนีเซียนะครับฝึกซ้อมแบบออฟฟิเชียลเทรนนิ่งนะครับเราก็ทางด้านของเมื่อวานนี้แถลงข่าวนะวันนี้ก็ทางด้านของโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขุก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มนะในการฝึกซ้อมคราวนี้เรื่องของเทคนิคนะเทคนิคในเกมรุกเกมรับต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะนะแล้วก็ลูกเตะมุมนะครับก็หวังว่าจะใช้เป็นประโยชน์ในนัดที่เราแข่งขันนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ซ้อมกัน1ชั่วโมง30นาทีและพรุ่งนี้คิกออฟเช่นเดียวกันนะครับทีมหญิง17ปีของเราเตะก่อนนะครับในเวลา 15:00 นเจอกับอินโดนีเซีย B หรือว่าบูตรีนูซันตารานะครับพรุ่งนี้17ปีของเรานะที่ซ็อกเกอร์ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูลุสนะครับนะรอเชียร์กันสำหรับทีมสาวไทยนะครับก็รายการนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube สติกันดี้เมเดก้าครับนะถ่ายทอดสดทาง YouTube นะครับให้ชมกันนะครับเจอกับอินโดนีเซียทีม B ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เราอย่างที่บอกนะครับรายการนี้เป็นการเตรียมทีมของ17ปีของเรานะเราจะมีหมุดหมายสำคัญในการชิงแชมป์เอเชียไปรอบสุดท้ายในการชิงแชมป์โลกด้วยนะจะได้หรือไม่ก็รอนะเราได้เห็นข้อแตกต่างในการอุ่นเครื่องคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเจอกับอินโดนีเซียเจอกับจอร์แดนในวันที่17แล้วก็เจอกับสิงคโปร์ในวันที่19นะครับก็จะเห็นข้อผิดพลาดของนักกีฬาไทยนะครับจะนำมาแก้ไขกันนะบุตรหมายก็คือชิงแชมป์เอเชียนะรอบสุดท้ายที่จีนนั่นแหละนี่ที่เราต้องลุ้นไปแข่งขันกันครับยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลโค้กคัพครับวันนี้ที่อาคาร FA Thailand นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับจัดงานแถลงข่าวแล้วก็จับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยรายการโค้กคัพอายุ17ปีนะฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมนะแล้วก็คุณเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับตัวแทนของผลิตภัณฑ์โคคาโคล่าประเทศไทยนะครับไทยน้ำทิพย์จำกัดคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับแล้วก็ทางด้านของฝ่ายการตลาดของหาดทิพย์จำกัดนะครับแล้วก็ผู้แทนของ12ทีมนะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับซึ่งการแข่งในรอบนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมนะครับแข่งขันกัน 18-20 สิงหาคมที่ Thunderdome Stadium แล้วก็ Pass Stadium นะครับย้ายจากเมื่อก่อนนี้จะบอกว่าแข่งกันที่นู่นนะสวนฝึกสนามที่แถวพุทธมณฑลสาย3อ่ะนะกรุงเทพธนบุรีอ่ะนะแต่ว่ามีปัญหาแล้วล่ะแล้วก็ย้ายมาที่ Thunderdome Stadium นะครับแล้วก็ที่ Pass Stadium นะครับนะครับก็ผลการจับสลากกันเรียบร้อยนะครับวันนี้นะในกลุ่ม A เนี่ยมีกันทารมนะยอดทีมจากศรีสะเกษนะอยู่กับอัสสัมชัญยูไนเต็ดโอ้โหทีมเต็งนะครับแล้วก็นครปฐมยูไนเต็ดครับกลุ่ม A กลุ่ม B นี่มีเชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดโอ้โหนี่ก็กลุ่มเหมือนกับชลบุรีกับทรูแบงคอกน่าจะเจอตัดกันเองแน่เลยนะครับแล้วก็ชัยนาทฮอบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่ม C กลุ่ม D เนี่ยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับยะลากับสงขลาเจอกันอีกแล้วในกลุ่มดีนะก็ในการแข่งขันคราวนี้เนี่ยกลุ่มในกลุ่มละ3ทีมเนี่ยเจอกันหมดนะครับนะชนะก็จะได้3คะแนนนะครับทีมแพ้ไม่ได้คะแนนเสมอกันก็มีการดวลจุดโทษนะชนะจุดโทษ2คะแนนแพ้จุดโทษ1คะแนนนะครับหาทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มนะครับเอาแชมป์เท่านั้นนะครับไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับกลุ่ม A เจอกลุ่ม B กลุ่ม C เจอกลุ่ม D นะครับคือในกลุ่ม A B เนี่ยหนักทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็กลุ่ม C D เนี่ยมีโอกาสที่ทีมจากทางใต้หรือว่าทีมจากจังหวัดภาคตอนออกอีสานนะเข้ามาเจอในรอบรองด้วยนะเพราะว่าแม้ทีมหลักๆจากกรุงเทพมหานครอย่างอัสสัมชัญนี่นะชลบุรี FC ทรูแบงคอกเนี่ยเขาอยู่สายบนรวมถึงกันทารมเนี่ยทีมเต็งทางศรีสะเกษด้วยนะก็อยู่ในกลุ่มบน A B เจอกันในรอบรองไงนะครับเราจะไปทีมจากต่างจังหวัดตัวแทนของภูมิภาคต่างๆนะมีโอกาสเข้าสู่รอบรองแล้วก็รอบชิงด้วยนะนะครับรอลุ้นกันนะครับก็ในส่วนของรอบรองแล้วก็รอบชิงนะแข่งกันที่3สุพัชราไสยนะครับ22และ23สิงหาคมเงินรางวัลทีมชนะเลิศนะครับ1ล้านบาทรองแชมป์นะ 500,000 บาทรอติดตามซึ่งการแข่งขันทุกนัดเนี่ยถ่ายทอดสดทางแฟนเพจของ FA Thailand แล้วก็ YouTubeของ FA Thailand นะครับแล้วก็มีรอบชิงเนี่ยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพหน้านะวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมด้วยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวพร้อมกันนะครับในการสนับสนุนนาบินอานันต์นะฮะนักชก
มวยลูกครึ่งไทยแอลจีเรียนะเข้าปูทางเข้าเดินเข้าสู่วงการเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2028นะครับซึ่งนาบิลอานานบอกวันนี้นะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวผมโดยเฉพาะสมรักคำสิงห์นะซึ่งมองว่านาบิลอานานมีโอกาสที่กล้าถ้าไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมีโอกาสเข้าถึงเหรียญในโอลิมปิกเกมโดยเฉพาะเหรียญทองนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยต่อยมวยตั้งแต่มวยสากลมาตั้งแต่อายุ13 14นะพอมีการบาดเจ็บก็รักษาและกลับมาต่อยมวยไทยนะเรื่องของความฝันยังอยากจะต่อยมวยสากลอยู่เพราะเคยต่อยและที่ค่ายนะครับนะฮะที่ค่ายก็มีการเน้นการออกหมัดสเต็ปมวยสากลอยู่แล้วเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับนะในค่ายนะทางด้านของซาตูใช่ไหมค่ายวีนอมที่พัทยาเนี่ยก็ซ้อมเรื่องของมวยสากลอยู่แล้วนะโฟกัสเรื่องมวยสากลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสมาคมมวยมีโปรแกรมเพิ่มเติมในการซ้อมก็จะปรับตัวเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะปรับตัวเพื่อเข้าสู่มวยสากลสมัครเล่นนะครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับนายพิชัยชุนหาวชิระนะครับก็บอกว่าในฐานะเนี่ยก็นายกสมาคมก็มองว่าเรื่องของการซ้อมจะประสานงานใกล้ชิดกับทางค่ายแล้วก็จัดตารางให้สอดคล้องนะดูแลเรื่องของเทคนิคทั้งทางโค้ชของสมาคมแล้วก็ทางโค้ชของค่ายวีนอมนะครับวิลิซาตูใช่ไหมเจ้าของค่ายวีนอมอ่ะนะก็บอกว่ามีการตารางไว้2ปีไว้อยู่แล้วนะครับซ้อมมวยสากลสมัครเล่นเพื่อพัฒนานะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งมวยไทยนะครับแล้วก็จะให้มีโค้ชนะหาคู่ชกให้หลายสไตล์มาลองมาทดสอบกับนาบิลอานานนะครับส่วนการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมก็ต้องเก็บเรนกิ้งไปเรื่อยๆนะฮะถ้าได้แชมป์สัก 1-2 รายการน่าจะผ่านแล้วนะนะครับนี่คือทางด้านของนาบิลอานานแล้วก็ทางด้านของท่านนายกสมาคมกีฬามวยนะครับนายพิชัยชุนหวัชระนะครับส่วนคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะบอสชาตรีนะครับประธานเจ้าที่บริหารวันแชมเปี้ยนชิพก็บอกว่าถ้าเราไม่ตั้งใจให้นาบิลได้เหรียญทองจริงๆก็คงไม่เปิดโอกาสให้นาบิลมาชกมวยเพราะว่าชกมวยสากลสมัครเล่นนะครับเพราะว่านาบิลมีสัญญาอยู่กับวันแต่ว่าตัวเองเห็นแล้วนะมุมมองนะว่านาบิลนะในรุ่น165กิโลในรุ่น65กิโลกรัมและรุ่น70กิโลกรัมที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นนักชกจากคิวบานักชกจากอาเซอร์ไบจานเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานนั้นความสูงเพียงแค่174-175ขณะที่เวทของนาบิลถ้าไม่ว่าจะชกใน70กิโลที่นาบิลบอกว่า70กิโลมากกว่านะครับสูงถึง194เซนติเมตรนะครับสูงยาวกว่านะครับแล้วก็ชกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยไม่สมเหตุการณ์แต่ใช้นวมใหญ่ไม่ใช้นวมเล็กนะแบบมวยวันนาบิลผ่านนวมเล็กมาแล้วนวมใหญ่ไม่มีปัญหานะครับนี่คือด้านของคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะบอกว่าเห็นแน่นอนนะครับว่ามีนาบิลมีโอกาสไปถึงเหรียญโอลิมปิกเกมแล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็นาบิลบอกว่าตัวเองเนี่ยจะทำเข้าไปสู่ตามระบบทุกอย่างรวมถึงด้านของอุปนายกเทคนิคของสมาคมกีฬามวยนะบอกว่านาบิลเนี่ยไปตามสเต็ปทุกอย่างตามระบบนะไม่มีทางลัดนะครับนะก็ไปฝึกกับนักมวยไทยนะมีโอกาสขึ้นคัดกับนักมวยไทยที่มีอยู่แล้วในตามรุ่นนะนะก็รอติดตามกันนะครับซึ่งคุณบอสชาตรีก็พูดตลกติดตลกเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะนาบิลมาด้วยเส้นสายหรือเปล่านะทางลัดหรือเปล่านะคุณชาตรีก็บอกว่าเอาละฐานักมวยไทยนะในไทยนะพิกัด65ถึง70กิโลนะครับบอกว่ามวยสากลในไทยใครนะ65ถึง70กิโลเนี่ยสามารถชนะนาบิลได้รับโบนัสไปเลย3ล้านขออภัย 350,000 บาทนะครับนี่รอดูตามกันนะครับนะนาบิลนะเส้นทางจะเป็นอย่างไรแน่นอนล่ะครับการต่อยมวยไทยกับมวยสากลเทคนิคแทคติกอะไรแตกต่างกันนะเทคนิคและแทคติกแตกต่างกันแต่ว่านะถ้ามีการฝึกเทรนดีๆอย่างนาบิลนะอายุยังน้อยนะครับฝึกทั้งสากลมาฝึกทั้งเรื่องของมวยไทยมานะครับก็ถือว่าเริ่มไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ละนะอาจจะเริ่มจากที่5 6 7ไปแล้วนะครับรอติดตามกันนะครับคุณฟังครับจากมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะคืนนี้มีต่ออยู่นะนะครับรอใครรอก็รอติดตามนะถ่ายทอดสดอยู่นะมวยวันนะมี2รอบวันนี้ช่วงหัวค่ำเนี่ยกำลังชกกันอยู่จะเป็นรอบเสียตังค์นะส่วนรอบดูฟรีนะก็ช่อง7 HD ก็ประมาณ 3:00 นนะฮะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเจอกับชานิดไทเปในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026นะครับรอบรองชนะเลิศนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่นะพรุ่งนี้เราเจอกับทางด้านของไต้หวันนะครับชาชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตีสี่นะครับช่องโมโนก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับนะก็ตื่นเช้าอ่ะรอดูนะนะรอดูตีสี่นะครับตามเวลาในไทยนะเจอกับชนิดไทเปเคยเจอกันมานะในสองสามรายการก่อนหน้านั้นเราก็เคยชนะเราก็เคยแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าสถิตินะ
ย่างที่บอกสถิติมีไว้ภูมิใจมีไว้เป็นประวัติศาสตร์แต่ว่านัดพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ชุดนี้ที่แข่งขันกันแล้วนะชุดใหม่ที่แข่งขันกันนะครับได้เชียร์ครับ8ทีมสุดท้ายที่แข่งขันกันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกนะที่ชิลีนะครับที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีเนี่ยนอกจากไทยเจอกับไต้หวันแล้วนะครับจะมีตุรกีเจอเกาหลีใต้อิตาลีเจอสหรัฐอเมริกาและโครเอเชียเจอกับจีนนะครับโอ้โหวอลเลย์บอลรุ่น17ปีเนี่ยเอเชียมีกันมา4ทีมนะครับทั้งจีนไต้หวันไทยเกาหลีใต้นะครับมียุโรปก็คือตุรกีโครเอเชียอิตาลีนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะครับตัวแทนของทวีปอเมริกานะครับอยู่ด้วยนะครับเรานี่โอ้โหก็ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ได้เชียร์กันละนะครับส่วนชุดใหญ่ของเราก็วันนี้ก็มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนักกีฬาของเราก็มาเข้าร่วมพร้อมกันนะครับ20คนนะครับเซร่าแอนโคมานะติดภารกิจส่วนตัวไม่มาส่วนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยมาทดสอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็มีความแข็งแกร่งนะก็ถือว่าความฟิตเนี่ยเกือบ 100% เลยนะครับมีการทดสอบเรื่องของการงอตัวการเรื่องของความคล่องตัวการกระโดดนะซึ่งโปรแกรมของเราจะบินไปนะแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วที่จีนนะครับเจอกับออสเตรเลีย21สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย24สิงหาคมแล้วก็เจอกับคาซัคสถานวันที่25สิงหาคมนะ3นัดของเราแข่งกันเวลานัดแรกก็14นาฬิกานะเจอกับออสเตรเลียวันที่21นะวันที่24ก็15นาฬิกาวันที่25เจอคาซัคสถาน10นาฬิกานะครับก็ได้ลุ้นนะครับสำหรับทางด้านของสาวไทยในชิงแชมป์เอเชียสำคัญเช่นไร1อันดับ1แชมป์เอเชียซึ่งเราเคยไปอดีตแชมป์2หรือ3สมัยนี่แหละจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันดับ2 3นะ2 3 4ก็จะไปวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับเราอยากจะไปโอลิมปิกเกมครับต้องแชมป์เอเชียครับนะจากนั้นนะครับไปรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายสำหรับการแข่งขันกรีธาโอพาวาแกรนด์พริกซ์นะครับครั้งที่76นะครับนักกีฬา5ประเทศใน2ทวีปเข้าแข่งขันกันนะครับแล้วก็ของเอเชียก็มีไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะฮะน้องบิวภูริพลน้องธวัชชัยทิมเอียดน้องไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมน้องดาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันน้องกวยชยุทธคงประสิทธิ์นะชาวกวยนะแข่ง100เมตรชายนะครับแล้วก็มี100เมตรหญิงด้วยนะครับมีชนทิชาเบลจิราภัทรมีอธิชาเพชรกูลมี

สายการแข่งขันถือว่าท้าทายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนบัสเนจพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมพิศราเพียวสามพรานเนี่ยก็บอกว่าปรับแนวคิดใหม่นะเน้นทำงานให้ดีไปทีละรอบไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับวันนี้ไปส่งนักกีฬาแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬานะด้วยตัวเองนะพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนะปกติท่านก็ไปด้วยตัวเองอยู่แล้วนะไปส่งแล้วก็ไปรับด้วยนะปกติพอจบมาแข่งขันท่านก็ไปรับนักกีฬานะท่านทำอย่างนี้ประจำเลยนะครับสมัยที่ยังไม่ได้ดังเป็นนักสมาคมนะครับท่านจะไปรับนักกีฬาด้วยตัวเองไปส่งด้วยตัวเองให้กำลังใจนักกีฬาด้วยตัวเองคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านไปส่งแล้วท่านก็บอกว่าเป้าหมายของเราวางไว้ที่2เหรียญนะครับนะเราส่งไป19คนชิงชาย5ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นชายเดี่ยว2คนนะวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับแล้วก็อิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะหญิงเดี่ยว3คนเมรัชนกหมิวพรประวีแล้วก็มีสุภนิดาเกตทองนะชายคู่2คนโอ๊คเฉลิมพลกับวรพลทองสง่านะครับโอโม่ภคพลกับพีพิรัชชัยสุพันจับคู่กันหญิงคู่ก็มีแพทหันฤทัยมีจ่าจับคู่กับกัจจังณปภากรตุงค่าสถานแล้วก็ซาร่าพัชรินเอี่ยมวารีศรีสกุลจับคู่กับน้ำว้านะครับสาริสาจันแพงนะครับคู่ผสม3คู่ฮะบาสกับเฟมนะบาสเดชาพลกับสุพิศราเพียวสามพรานแล้วก็ไตเติ้ลรุจินภักดิ์อบทองกับเจนชนชาสุดใจประภารัตน์นะครับแล้วก็โอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อทรัพย์ศรีแต้รัตนชัยนะครับเดินทางไปวันนี้นะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับส่วนที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาครับรายการ WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนาม3ครับวันนี้คึกคักครับพร้อมด้วยในสนามไม่เท่าไหร่ครับทางจังหวัดนะฮะจัดงานสินค้า O-Top ภายในงานโอ้โหไปช้อปปิ้งอะไรกันนะครับและโครงการนี่โอ้โหคนละครึ่งพลัดนี่60 40นี่แหมจ่ายกันไม่ทันเลยนะฮะโอ้โหของ O-Top พะเยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะฮะขายกันแบบเทน้ำเทท่าเลยนะโอ้โหแล้วก็ขายดีมากนะท่านผู้ว่าเอ่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพะเยานะช่วยกันนะโปรโมทจนรายการนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขัน WGP1 Waterjet Pro Tour แล้วนะจะเป็นงานแสดงสินค้า O-Top ด้วยนะครับนะฮะก็วันนี้นักกีฬาที่ไปแข่งขันก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะน้องผู้หญิงคนนึงอ่ะน้องปานิสราทวีพัฒน์นะครับจากปูซานเซดูเจ็ตสกีทีมนะนักคอนประถมนะแข่ง3รายการหญิงคนเดียวในรุ่นนะรุ่นเล็กก็ชนะคว้าแชมป์นะฮะเด็กหญิงปานิสราทวีพัฒน์เนี่ยชนะนะคว้าแชมป์รุ่นเล็กนะครับเอาชนะเด็กชายกฤตโชคเทิดโยธินนะครับแข่งกัน3โมโตคว้าแชมป์แล้วขยับมาในรุ่นใหญ่กว่านะครับก็ไปแข่งขันในรุ่นสปาร์คสต็อกนะครับนะเราลงแข่งขันกับรุ่นใหญ่กว่าก็คว้าแชมป์อีกนะคว้าแชมป์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์นะในรุ่นสปาร์คสต็อกแร็กเรดนะครับเจอกับฮอก้านครราชราชัยนะลูกของเซนาเปิลนะแล้วก็มาชนะด้วยนะบิดกันสุดไม้แล้วก็ชนะคว้าไป3แชมป์ครับโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์ได้พร้อมกับเสียงเชียร์เสียงปรบมือนะครับส่วนรันอะเบาพันสต็อกนะแร็กเรดนะครับก็คณพรชื่นอารมณ์นะคว้าแชมป์สนามพะเยาไปครองนะครับแล้วก็ทางด้านของธีราศิษย์อุระคว้าแชมป์พะเยากลางปี2026นะครับก็นี่คือสนาม3นะครับโอ้โหมันนะครับใครก็ไปติดตามกันนะครับความมันบนพื้นสายน้ำนะที่กวานพะเยาและที่จังหวัดพะเยานะครับนอกจากไปติดตามเรื่องของความมันในสายน้ำแล้วนะครับแค่วันที่2นะยังมีวันที่15แล้วก็16อีกนะครับไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับจากพะเยานะจากพะเยานะครับเราไปติดตามเรื่องของการความพร้อมของนักกีฬาของเรานะซึ่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะสำหรับการแข่งขันของนักกีฬากรีธาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยนะครับนำโดยฟิลอมรเทพแล้วก็ชมพู่อรวรรณนะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่สตาฟโค้ชก็เสริมความแข็งแกร่งนะครับทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะฮะนักกีฬาสุดฟิตเลยนะครับแล้วบอกว่าในอาเซียนพาราเกมที่ไอจีและนาโกย่าเนี่ยมีลุ้นเหรียญทองอย่างแน่นอนนะครับซึ่งที่สนามจุฬานนท์กีฬาสถานศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับนักกรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยก็ซ้อมอยู่ต่อเนื่องนะครับนะเพื่อลุยศึกการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026นะครับ 18-24 ตุลาคมนะที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็มีตัวเก่งอย่างเจ้าของเหรียญทองนะอย่างอมรเทพ
ผลปันนะแต่ของส

0: 2เหรียญทองวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรนะครับจากอาเซียนพาราเกม2013ที่นครราชสีมานะครับมีชมพู่อรวรรณชิมแป้นนะครับนักวิ่งลมกดสาวเจ้าของเหรียญทอง100เมตรนะครับแล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรง2เหรียญทองนะครับนะสถิติอาเซียนพาราเกมนะครับทางด้านของฟ้าสายยาประคำนะก็พึ่งคว้าแชมป์ในคว้างจักรแล้วก็เหรียญเงินทุ่มหนักในรายการระดับโลกครับเวิลด์พาราอะเลติกกรังปรี2026ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นความหวังของนักกีฬาของเรานะแล้วก็มีนักกีฬาอีกหลายท่านนะหลายท่านที่ร่วมฝึกและเป็นความหวังที่เราจะคว้าเหรียญนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับทุ่มน้ำหนักคว้างจักรนี่อภาสิรินุสเศษนะนุสเศษฉีนะครับนะแล้วก็ทางด้านของธนพลคงเสานี่พุ่งแหลนนะแล้วก็ภคพลแสงรัตน์เหรียญเงินนะนะครับแล้วก็มีกีฬาสิบนมั่นคงนะกีฬาสิบนมั่นคงนี่นักกีฬาของเรานะซ้อมอย่างเต็มที่แหละเรามีผู้ที่ดูแลคือทางด้านของพลตรีอนัทรัตพลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีทางด้านของทีมสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิติพันธ์อริยะกานุนนะครับแล้วก็ณัฐพลสมสุขนะครับช่วงนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักนะครับก็มั่นใจนะโดยเฉพาะทางด้านของพลตรีอนัทรัตพลหัวหน้าผู้สอนกรีธาคนพิการสมองทีมชาติไทยบอกว่าชื่นชมนักกีฬานะที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับสถิติของฟ้าใสตัวนี้เนี่ยในเรื่องของกระโดดนะก้าวกระโดดมากเลยนะครับกระโดดนี่จาก 8.82 เมตรเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะก็ได้ลุ้นละได้ลุ้นก็นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่หางโจได้1เหรียญเงินนะฮะได้1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญมากขึ้นล่ะนะเราเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของนักกีฬาของเรานะครับความเคลื่อนไหวอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับประกาศขายสโมสรนะนะฮะออกประกาศขายสโมสรโดยกลุ่ม King Power นะใครจะซื้อรอติดตามกันนะครับ200ล้านปอนด์นะครับวันนี้วันบุญกีฬาหมดเวลาลงแล้วนะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสักแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3,500,000,000 บาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2.12 ล้านล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททางนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย 3.5 ล้านล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเลต
5: ำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
7: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
6: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้าโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้านโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้านโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
9: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกวาโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าว ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีทายทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรศรีเสนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
14: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนสมมติว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1 2 4แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเพื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็รายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจากนี้ไป2ปีก็มีต่อยอยู่เรื่อยๆก็จัดแรงกิ้งให
13: ้ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
15: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้ สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์ดิก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิชคาดนาครายงาน
16: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
17: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
16: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
17: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
18: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสม
12: ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
20: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยเสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชั่นที่หนึ่งกงเฮงก็เป็นเจเนอเรชั่นที่สองและเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชั่นที่สามแน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชั่นที่สี่ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสีมากับกงหงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพออายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เงียนแต่เบาๆที่บ่าผมผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาวันนี้วันดีวันเชงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

เช็งแม้งปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเหงียนปักธูปต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เหงียนกัดกรามกรอดทำกลางขวัญธูปสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเหงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเหงียนจะลงเล่นการเมืองเองว่าดีมากก็แล้วแต่เองว่าแต่เองจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เหงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนมันได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเหงียนก็พูดขึ้นว่าข้าขอเองเสียงหนึ่งเหงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆ4-5คนวิ่งเล่นกันรอบห่วงซุ้ยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมเชงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุดันนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยิ่งมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละ5-6หม้อกินไปอีก5-6อาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นล่ะค่ะหนูเสียเวลาอกตัญญูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลินหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอักตันอยู่เก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องเราจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอักตันอยู่อีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเหงียนก็ถามขึ้นอีกว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษข้าไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าใบหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจเอ็งว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเหงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เองหยุดพูดเถอะเหงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเองก็เป็นพวกอีกพวกหน้าโง่ไอ้เหงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเองเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเองไม่ได้ใช้ความรู้ที่เองเรียนมาเลยเองเป็นครูบาอาจารย์เองรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรทูบไหม้ไปไม่ถึงครึ่งดอกแต่ใจเราทั้งสองไหม้เกรียมไปหมดแล้วทั้งคู่ความจริงผมกับเหงียนก็ขัดแย้งกันมาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในความขัดแย้งเรากลับมีความผูกพันตามมาอย่างเหนียวแน่นเสมอเตียกวงสอนผมให้รักเหงียนเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตเตี่ยสงสารที่มันเป็นลูกกำพร้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผมรู้ตัวว่าความเข้มแข็งที่เคยมีลดลงความอดทนก็ลดลงคำพูดหรือว่าท่าทีที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้ผมมากเกินกว่าที่จะทนครั้งนี้ก็เช่นกัน
เหงียนเป็นคนทำให้ผมหมดความอดทนผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่อนว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเถอะภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคียงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอูบอูมของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียงสองสามคำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยหรือผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโลก

หลังเชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัฒน์วันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อให้ทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัฒน์ไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัฒน์ที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง 6:00 น.ไปแล้วนะท่านจะว่างช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 6:00 น.พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่เหมือนบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้เชียวหรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัฒน์ผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัฒน์พูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงจ้าชายครับนายกทวัฒน์พยักหน้าแล้วก็ถามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเอ็งไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัฒน์ถามรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเขื่องลงเล็กน้อยอ้อเปล่านายกทวัฒน์โบกมือรัวๆก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัฒน์โบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัฒน์ส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัฒน์ขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้
แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดี

ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีมิจริงหรอกพี่สะพ้ายผมเถียงมิจริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกทวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะพ้ายไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกทวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินได้ยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกทวัฒน์เห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกทวัฒน์ทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกทวัฒน์เป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัฒแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบห่วงกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัฒในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงก์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความ

0: คึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์แกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบุรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันท์ถือว่าเป็นการนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1,600,000 ล้านบาท
9: นายณภินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสส.ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเชิดชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณภินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่า ระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธ.ก.ส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธ.ก.ส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายฉัตรชัยศิริไลผู้จัดการธ.ก.ส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรกปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีส
ก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องนึงนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวนึงนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโหไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโหไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย ไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าพอมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟางผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอ้ไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้โหแน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าไอ้งานชิ้นนี้เนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัท Gallup ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี่ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI แล้วก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโห่ด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลิกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่าลองจิวิตี้หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่าลองจิวิตี้เมดิซีนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีลองชีวิตี้หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้เราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับส่วน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายส่วน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลินและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับ ไอ้คำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะ

ของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
8: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนปุริภาสอนการรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์จำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโต้ในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้ยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ก็จะครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมวันแม่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วันศุกร์เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะฮะมักจะเดินทางในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ฝากไว้สมุนไพรไทยของเราดีๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพบางตัวเนี่ยสามารถแทนยาฝรั่งหรือว่ายาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคู่กันเลยนะฮะทุกตัวเลยมั่นใจใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนวันศุกร์ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราในค่ำคืนนี้นะหรือว่าวันนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาแล้วก็จะมีทางเลือกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยวันนี้เต็มที่เลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจารย์หมอน้องใหม่มาเลยนะฮะเพิ่งออกอากาศครั้งแรกของสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงกลางคืนของเรานะฮะทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ฟังออนไลน์ได้เรียกว่าทั่วโลกเลยนะครับคืนนี้เป็นหมอ Enjoy นะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุณหมอปิยะนันมานะกรูดนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณหมอเลยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะฮะคุณหมอเอ็นจอยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอได้ยินเสียง
4: ดีค
3: ่
4: ะ
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนได้ยินเสียงผมชัดไหม
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: ชัดเจนนะครับคุณหมอเอ็นจอยแพทย์แผนไทยประยุกต์ชื่อจริงชื่อปิยะนันมานะกรูดมานะกรูดนี่คนแถวๆไหนเนี่ยคุณหมอ
4: กบินบุรีค่ะ
3: หรอคนกบินบุรีอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนี่เอง
4: โดยแท้
3: โดยกำเนิดแล้วโอ้ดีแล้วแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะได้คุยในเรื่องของเนื้อหาสาระในค่ำคืนนี้กันครับอาจารย์เชิญครับ
4: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณพี่บรรลงอีกสักรอบนึงนะคะ
3: ได้ครับ
4: ชื่อปิยนันท์มานะกูดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะหรือว่าเอ็นจอยก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลย
3: จะเรียกจอยก็ได้เอ็นจอยก็ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับจบที่บุรพาป่ะ
4: อ๋ออันนี้จบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจบธัญบุรีธัญบุรีก็ปทุมธานีเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะปทุมธานีใกล้ๆกัน
3: อ๋อก็ไม่ไกล
4: กับสถานี
3: อยู่ที่การบินอยู่ที่อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ในส่วนของงานไหนครับ
4: ในส่วนงานตอนนี้อยู่ในส่วนงานสื่อสารแล้วก็ในส่วนงานที่เวลาไปออกอีเวนต์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกัน
3: เออเคยเจอกันไหมเนี่ยเราอะ
4: เคยเจอค่ะถ้าเกิดงานมหกรรมล่าสุดเลยก็คือ
3: ที่เมืองทอง
4: คนที่ผู้หญิงที่ถือไมค์อยู
3: ่
4: ที่ไม่ใช่พี่อาร์ที่ไม่ใช่พี่แอ็กก็คือคนนั้นเลย
3: อ๋อคนนั้นเองโอเคโอเคโอเคโอเคครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอาจารย
4: ์อันนี้เข้าปีประมาณปีที่4เต็มได้แล้วค่ะ
3: เข้ามาอยู่มา4ป
4: ีครบรอบปีที่4เดือนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ครบรอบ4ปีแล้วเริ่มวิชาเริ่มกล้าแกร่งแล้วกล้าแกร่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ครับแล้วก็
4: ต
3: ้
4: องได้วิชาจากคนไข้ด้วยนะคะมันแบบมาเจอมาค
3: ุยใช่ๆต้องมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากวิชาการที่เราเริ่มเรียนมาด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: เคยออกอากาศเป็นวิทยากรผ่านรายการทางวิทยุมาบ้างแล้วนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้มาออกอากาศในช่วงของกลางคืนสุขภาพดีวิถีไทยครั้งแรกโอเคครับแนะนำตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวผู้ฟังอยากจะสัมภาษณ์อะไรก็หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยถามได้นะครับเดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมนะเปิดสายให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับทางหมอเอ็นจอยของเรานะครับแล้วคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
4: เป็น5สมุนไพรค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับ
3: Wow.
4: เดี๋ยววันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแบ

0: การนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยได้ค่ะ
1: โอ้โหเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแฟนคลับเราเป็นกันเยอะครับคุณหมอเพราะว่าแฟนคลับของเราส่วนหนึ่งก็จะมีอายุหน่อยเพราะคนมีอายุหน่อยนึงเนี่ยปัญหานอนหลับมันก็จะมาคู่ๆกันเลยแล้วก็บอกโอ้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะบางทีต้องอาศัยยากินยาเม็ดนึงยังไม่หลับต้องกิน2เม็ดโอ้โหอันนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องติดยาด้วยนะเดี๋ยวมีทางเลือกใช่ไหมหมอจอย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แนะนำมีถึง5สมุนไพรเลย5ตัวด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทางเลือกแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าปัจจัยแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความหนักของอาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะโอเคครับโอเคครับอ่ะเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
0: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนก็คงเคยเจอแล้วนะคะก็คือเรื่องนอนไม่หลับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะเชื่อว่าท่านฟังหลายท่านเนี่ยก็จะต้องเคยนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนมีอาการนั้นอยู่บ้างนะคะ หรือแบบอาจจะนอนมองเพดานอยู่นะกว่าจะข่มตาหลับได้นะคะ
1: แต่ขอฟังรายการให้จบก่อนบางคนบอกว่าฟังรายการไม่จบนอนไม่หลับต้องฟังให้จบก่อนฟังให้จบแล้วนอนหลับได้แต่ฟังให้ถ้าตอนนี้ก็ฟังก่อนเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการนอนไม่หลับในคืนเดียวค่ะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะค่ะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาหลับยากคือใช้เวลานานมากกว่าจะหลับตาได
1: ้ครับ
0: บางคนหลับไม่ทนค่ะก็คือตื่นกลางดึกตื่นบ่อยนะคะหลับต่อยากหรือบางคนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเยอะในช่วงอายุก็คือตื่นเช้าเกินไปคือตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้มากเนาะแล้วก็
1: ตีสี่ตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนมีนะตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับมีปัญหานี้ก็มีใช่ครับใช่ครับ
0: พอบางคนประสบปัญหานี้ก็คือตื่นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ชีวิตเลยกินกาแฟเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นะคะร่างกายเรามันก็จะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือการดูหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอเนี่ยมันก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราง่วงนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ไว
1: ้
0: การดื่มชาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะรวมไปถึงการนอนไม่เป็นเวลาสลับกะทำงานหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในห้องนอนนะคะที่อาจจะไม่เอื้อต่อการพักผ่อนเช่นแสงสว่างมากเกินไป มีเสียงรบกวนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการนอนหลับยากได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องการนอนหลับถึงถูกพูดถึงมากในปัจจุบันนะคะคำตอบก็คือในขณะที่ร่างกายของเรานอนหลับนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำงานแต่กลับกันเลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือร่างกายเราเนี่ยกำลังทำงานหนักในอีกรูปแบบนึงสมองนะคะจะใช้เวลานี้ในเรื่องของการจัดระเบียบความทรงจำซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะกำจัดของเสียที่สะสมจากการทำงานในแต่ละวันส่วนร่างกายของเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้นะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายสมาธิและความจำแย่ลงการตัดสินใจช้าลงการทำงานหรือขับรถผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเรานอนไม่พอเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบมีความหงุดหงิดทำอะไรก็ติดขัดหูขัดตาอาจจะพานไปแบบเฮ้ยคนข้างๆก็ทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาด้วยนะคะ

0: นะ
1: เป็นไป
0: เ
1: นาะ
0: โดนไปด้วย
1: ถ้านั้นนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการนอนไม่พอเรื้อรังนะคะ
0: ผ
1: ลเสียก็จะยิ่งสะสมนะคะแล้วก็กระทบกับสุขภาพในหลายๆระบบพร้อมกันยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าการนอนไม่พอนะคะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหัวใจเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ข้อที่สองนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรักสวยรักงามเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญและน้ำหนักตัวค่ะ การที่เรานอนไม่พอนะคะไปรบกวนฮอร์โมน2ตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวและความอิ่ม คือฮอร์โมนเกลินและเลปตินค่ะ สองตัวนี้นะคะพอมันทำงานไม่ดีเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหิวง่ายขึ้น อยากอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะ จึงไม่แปลกเลยที่คนนอนไม่พอเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคเบาหวานสูง
0: ใน
1: คนท
0: ั่
1: วไปค่ะ
0: มาด้วยใช่
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจะอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวได้น้อยลงร่างกายจนเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ภูมิก็ตกด้วยครับผม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
1: และก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตการนอนไม่พอนะคะมีความเชื่อมโยงกับการใกล้ชิดกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะพอเครียดเรื้อรังก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับก็เครียดหนักกว่าเดิมอีกจะทำยังไงให้นอนไม่หลับนะคะวนไป
0: มันส่งผลกันและกันพอนอนไม่หลับก็เครียดเครียดแล้วก็นอนไม่หลับไม่หลับก็เครียดเครียดนอนไม่หลับผูกพันมัดกันเป็นปมเลยที
1: น
0: ี
1: ้
0: ครับ
1: ใช้ชีวิตไม่มีความสุขแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเราไม่น้อยไปกว่าเรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นี่เองเลยก็เป็นเหตุผลที่อยากพาไปรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะบางชนิดก็ต้องบอกว่าอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วก็มีการศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบันมารองรับสรรพคุณเหล่านี้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: พร้อมหรือยังที่จะไปดูกันนะคะ
0: ตามมาห้าตัวมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: กระตุ้นก่อนถามก่อนพร้อมยังเผื่อแบบเคลิ้มไปแล้วในช่วงแรก
0: เคลิ้มจะได้ตื่นกันมาฟังต่อ
1: นะคะ
0: ครับผม
1: ตัวแรกนะคะมาเลยขี้เหล็กค่ะ
0: โอ้
1: ขี้เหล็กนะคะเป็นสมุนไพรไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ารู้จักกันดีในฐานะแกงขี้เหล็กเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะ
0: ผมชอบอยู่อาจารย์แกงขี้เหล็กเนี่ยกินแล้ว
1: ถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหม
0: ก็จะใส่ปลาย่างก็ได้แล้วแต่แกงขี้เหล็กเนี่ยทำให้ใช่คนโบราณคนเราคนโบราณแล้วก็กินแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวด้วยทำให้หลับดีด้วยครับผม
1: ค่ะส่วนที่นำมาใช้ในแกงขี้เหล็กนะคะก็คือใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมซึ่งมีรสขมตามภูมิปัญญาไทยนะคะเชื่อกันมานานว่าขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องทำให้นอนหลับสบายขึ้น จนมีคำติดปากว่ากินแกงขี้เหล็กแล้วนอนหลับสบายนะคะ เรียกได้ว่าความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาอย่างลอยๆนะคะเพราะว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัย ที่น่าสนใจจากข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งทดลองในการใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำให้แก่อาสาสมัครค่ะจากนั้นนะคะวัดคลื่นสมองที่เกี่ยวกับความง่วงรวมถึงทดสอบในกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับโดยเปรียบเทียบกับยาหลอกนะคะมีผลชี้ชัดนะคะว่าสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยให้ง่วงแล้วก็มีผลต่อสรรพคุณการนอนหลับได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะขี้เหล็กยังมีฤทธิ์ช่วยระบายด้วยอย่างที่คุณบรรลงบอกเลยค่ะซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดที่มารบกวนการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการระบายนี้เองนะคะก็ต้องระวังเนาะในกรณีที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียง่ายนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันในปริมาณมากเป็นเวลานานค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ต้องผ่านความร้อนด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่
0: ต้องผ่านความร้อนด้วยนะต้องสุกนะฮะขี้เหล็กไปกินดิบไม่ได้นะครับครับผม
1: กินเด็กไม่ได้กินดิบไม่ได้ขอแพ้กินดิบไม่ได้อันตรายเนาะต่อมานะคะก็คือบัวบกนะคะและหลายคนก็คุ้นเคยกันดี
0: นี่ก็ของโปรดผมเนี่ยอาจารย์
1: อาหารรสจัดโอ้โหหลายเมนูแล้ววันนี
0: ้ครับบัวบก
1: ทานสดคู่กับอาหารรสจัดนะคะคั้นดื่มเป็นน้ำดื่มดับร้อนนะคะจุดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดวิตกกังวลนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้นอนไม่หลับเนาะ
0: ผูกพันมันพัดกันพันกันอยู่ครับผม
1: ซึ่งมีการศึกษานะคะการให้สารสกัดบัวบกนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลจำนวน33คนค่ะมีผลพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่1เดือนและเห็นผลชัดเจนเมื่อครบ2เดือนโดยอาสาสมัครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมีความวิตกกังวลลดลงนะคะเมื่อความวิตกกังวลลดลงก็มักจะส่งผลดีต่อสุขภาพการนอนหลับตามไปด้วยเพราะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยคุ้นคิดกังวลนะคะจนหลับยากอีกต่อไปแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับบัวบกนะคะเนื่องจากเป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของระบบย่อยอาหารหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำเป็นหลักนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่จะแบบปั่นทานเองหรืออะไรเงี้ยควรตรวจสอบแบบถ้าเราตรวจสอบแหล่งที่ปลูกได้หรือเราปลูกเองได้ก็จะดีเพราะว่าบัวบกเนี่ยมันจะมีการที่เขาดูดซึมพวกสารต่างๆโลหะหนักในดินนะคะมาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดี
0: ดูดขึ้นมาหมดเลย
1: ด
0: ัง
1: นั้นก็ใช่ใช่
0: ของไม่ดีก็ดูดขึ้นมาด้วยถ้ามันอยู่ในที่ที่ปลูกที่ไม่ดีมันก็ดูดขึ้นมามันก็อยู่ในใบบัวบกเรากินเข้าไปก็เอาเข้าสู่ร่างกายเรา
1: ใช่ก็ต้องระวังต้องระวัง
0: ครับ
1: ส่วนตัวที่3นะคะเป็นพรหมินะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะเป
0: ็
1: นพืชลมลุกขนาดเล็กนะคะขึ้นอยู่ริมตลิ่งตามตำรับยาไทยนะคะพรหมิมีรสเย็นหวานจัดเป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ทำให้สงบบำรุงประสาทเสริมสร้างการทำงานของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสารสำคัญคือบาโคไซค่ะเป็นสารในกลุ่มของซาโปนินมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าสารกลุ่มนี้ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยสามารถปกป้องเซลล์สมองจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ก็มีปริมาณนะคะที่กำหนดไว้นะคะในการใช้เพื่อให้ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยไม่ควรเกิน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสารสกัดนะคะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยถ้าใครทานอยู
0: ่
1: ส่วนตัวที่4นะคะอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยเป็นโหระพาค่ะ
0: หรอ
1: โหระพาค่ะที่เราคุ้นเคยกันในฐานะพวกแบบแกงเขียวหวานนะคะโหระพาเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
0: ใช่ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่
1: ใช่ใช่คือถ้าได้กลิ่นเนี่ยหิวเลยไม่ใช
0: ่
1: ได้กลิ่นแล้วก็รู้แล้วว่ามีเมนูอะไรเน
0: า
1: ะซึ่งข้อมูลตามสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกลิ่นหอมนี้แหละช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดบรรเทาการนอนไม่หลับและลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้
0: ค
1: ่ะวิธีการใช้ง่ายนะคะก็คือใช้ใบโหระพาสดค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนนอนหรือบางบ้านก็มีการนำมาขยี้นะคะใส่ในถุงหอ
0: ม
1: หรือวางไว้ใกล้หมอนเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่สามารถหาได้ในครัวเลยก็คือคล้ายๆกับการที่เราใช้พวกกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้เลยแต่แบบเราเปลี่ยนเป็นกลิ่นโหระพาแทน
0: อ
1: ัน
0: นี้กินได้ดมได้โหระพาเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับตัวสุดท้ายที
1: ่ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตำรับของอภัยภูเบศนั่นเองนั่นก็คือตำรับกลีบบัวแดงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออภัยบีอภัยบีกลีบบัวแดง
1: ใช่ถูกต้องค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นยาที่พัฒนาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรียกได้ว่านำภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะจากตาสวนสีมะพริกนะคะมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกลีบบัวแดงนะคะผสมกับบัวบกแล้วก็พริกไทยอย่างละเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1นะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในผู้ป่วยนะคะแล้วพบว่าผู้ป่วยที่ใช้แล้วเนี่ยนอนหลับดีขึ้น แล้วก็มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมผลการศึกษาพบว่าตำรับนี้นะคะมีฤทธิ์หลายด้านทั้งการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบปกป้องเซลล์สมองลดฮอร์โมนความเครียดในลดฮอร์โมนความเครียดนะคะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่ทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นทั้งสิ้นค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันเนาะเพราะว่าทั้งบัวบกแล้วก็กลีบบัวแดงนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเนาะส่วนพริกไทยนะคะจะสามารถนำพาสารสำคัญเหล่านี้นะคะเข้าผ่านบัตเบมเลียร์หรือว่าส่วนสมองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการใช้สมุนไพรเดียวนะคะชนิดเดียวในการศึกษาเนี่ยใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับประมาณ50คนนะคะให้รับประทานตำรับกลีบบัวแดงครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นนาน4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับนะคะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะและก็ค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับลดลงนะคะอย่างมีนัยยะทางสำคัญทางสถิติในสัปดาห์แรกเลยนะคะมีความปลอดภัยดีนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดยาด้วยค่ะ
0: เป็นทางเลือก
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งใช่
0: มีงานวิจัยร่วมกับทางมอขอนแก่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเรียบร้อย
0: เป็นสูตรไทยๆนี่แหละนะก็ใช้กลีบบัวหลวง
1: ใช่ค่ะ
0: บัวบกใช่ไหม
1: พริกไทย
0: แล้วก็พริกไทยอันนี้เขาของเราทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลย
1: เป็นแคปซูล
0: ง่ายเลยพกพากินสะดวก
1: เลยค่ะ
0: อีกตัวหนึ่งที่ของเรามีผลิตภัณฑ์ยังมีบัวบกแคปซูลของเรายังมีอยู่ไหม
1: ยังมีอยู่ค่ะ
0: ยังมีอยู่ใครจะกินบัวบกแบบเพียวๆเปล่าๆชอบบัวบกจะกินบัวบกแคปซูลก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสูตรอภัยบีหรือว่ากลีบบัวแดงที่เป็นตำรับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแล้วบางคนอาจจะแบบว่ากินแล้วแบบรู้สึกแสบคอเพราะว่าแพ้ไม่ค่อยชอบกับพริกไทยก็สามารถจะซิกแซกได้หลีกเลี่ยงได
1: ้ค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของพวกกรดไหลย้อนรุนแรงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกกระเพาะอาหารเนาะก็อาจจะทานบัวบกอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรืออะแดปก็คือ
0: ปรับ
1: เรากินข้าวเสร็จกินยาทันทีได้เหมือนก
0: ัน ใช่กินแล้วกินพร้อมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีเลยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: สนใจก็เลือกเอาแล้วกันเนาะ
1: ใช่
0: จะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆแบบโหระพาพรมมิบัวบกหรือว่าขี้เหล
1: ็ก
0: ขี้เหล็กนี่คงกินบ่อยไม่ได้แน่กินเดี๋ยวเบื่อ
1: เดี๋ยวระบาย
0: เดี๋ยวระบายเดี๋ยวเบื่อด้วย
1: เดี๋ยวเบื่ออาหารด้วยค่ะ
0: ใช่ใช่โอเคก็เป็น5สมุนไพรที่มีส่วนเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ
1: ้
0: าเป็นตำรับไทยก็กลีบบัวแดงหรือว่าอภัยบีนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคครับเชิญมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
1: ์เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเอามาทานเป็นชาได้นะอย่างที่คุณวรรณรงค์บอกก็คือบัวบกได้ใบโหระพาได้นะคะที่นำมาต้มกับ น้ำสะอาด 5-10 นาทีกรองอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือทานเป็นอาหารอย่างเช่นแกงขี้เหล็กยำบัวบกนะคะก็เป
0: ็
1: นวิธีการปรับอาหารให้เป็นยาได้เหมือนกัน
0: ยำบัวบกนี้มีสูตรของไพรูเวต ด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าใครแบบไม่อยากกินอาหารที่มีรสจัดรสเค็มรสเปรี้ยวก็บัวบกสดๆก็เป็นผักเคียงได้เลย
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยกินผักเคียงเป็นกรรมเลยอาจารย์บัวบกเนี่ย
1: โอ้โห
0: ชอบมาก
1: ทานเก่งมากเลย
0: ทานผักเก่งค่ะทานผักเก่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพรหมมิไม่เคยกินนะอาจารย์หน้าตาเป็นไงอ่ะพรหมมินี่กินส่วนไหนกินใบมันเหรอ
1: บางคนทานก็ทานเป็นใบค่ะเขาเป็นพืชแบบต้นเล็ก
0: ๆ อ
1: ยู่ตามพวกริมตลิ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเขากินสดหรือว่าทำเป็นแคปซูลถึงจะเหมาะยังไง
1: ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบของแคปซูล
0: ผมเห็นทางองค์การเภสัชกรรมเขาทำผมมิ
1: ใช่ค่ะมี
0: เขาทำ
1: เขาจะมีดอกสีขาวเล็กๆค่ะบางที่เรียกผักหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้
0: แต่สรรพคุณของพรหมมิกับบัวบกนี่ถือว่าใกล้กันไหม
1: คล้ายกันค่ะ
0: คล้ายกันนะเรื่องดูแลสมองด้วยผ่อนคลายด้วยหลับดีด้วย
1: ถ้านึกถึงพรมมีถ้าใกล้เคียงให้นึกถึงต้นผักเบี้ยใหญ่อวบๆน้ำเหมือนก
0: ัน
1: ต้นใกล้ๆน้ำ
0: อ๋อหน้าตาเป็นแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออวบๆน้ำเหมือนผักเบี้ยใหญ่เหรอ
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกัน
1: แต่ต้นเขาจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าค่ะ
0: มันขึ้นเองไหมหรือว่าต้องปลูกมันจนมันขึ้นตามริมถนนหนทางเคยเจอไหม
1: มันจะอยู่ใกล้ๆน้ำพวกริม
0: แล้วอ๋อมันชอบชื้นๆเนาะ
1: เป็นพืชล้มลุกใช่ค่ะ
0: ชอบชื้น
1: ๆเป็นไม้อวบน้ำชอบความชื้นค่ะ
0: โอเคโอเคโอเค
1: เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาปักชำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อวบน้ำสไตล์กระสัง
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็เลือกใช้เอานะหรือหากว่าต้องการของเราก็สั่งซื้อกลีบบัวแดงหรือว่าไผ่บีบัวบกของเราได้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคพักเลยไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้เอาเดี๋ยวเปิดสายเลยนะให้ทางหมอเอ็นจอยนะครับหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดนะจากอภัยภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้ท่านมาเป็นวันแรกด้วยโอ้ดีเลยนะฮะก็เรียกว่าคล่องแคล่วนะสร้างสมประสบการณ์หน้าเวทีมาเยอะแล้วก็เคยออกอากาศในรายการวิทยุมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวของอภัยภูเบศเรื่องราวสมุนไพรต่างๆกับทางหมอเอ็นจอยนะวันนี้เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราอย่างที่บอกเสมอว่าเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยใช้ของดีของมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะแต่สปอร์ตอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะต้องรอทางอย.ก่อนนะครับอภัยบีนะช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นบำรุงสมองด้วยนะครับบัวบกแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลนะฮะหลายๆตัวนะครับครีมดูแลผิวพรรณก็มีหลายตัวเหมือนกันนะล่าสุดเราทำตัวอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับครีมกันแดดที่มาตรฐานอีกตัวหนึ่งน่าใช้น่าใช้แล้วดีด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาที่022900473นะฮะสายนี้สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีเจ้าโทรมาจากเชียงใหม่เจ้า
2: เชียงใหม่เจ้าอ้าวเชียงใหม่โอเคครับคุยกับหมอเอนจอยได้เลยครับหมอเอนจอยฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นผู้ที่ตามรับฟังรายการคุณหมอมาจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าย
4: ินดีมากมากค่ะ
3: จะเคยเอาหลานชายไปคลอดที่อภัยภูเบศเมื่อปี2558เจ้า
4: ค่ะ
3: เป็นย่าอยู่แม่อายเจ้า
2: โอ้ครับ
3: เคยไปกราบท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศตอนนั้นเจ้าแล้วก็เลยเดินเลาะไปด้านหลังส่วนที่เปิ้นปลูกสมุนไพรอ่ะเจ้า
2: ด้านหลังใช่ครับ
3: เจ้าชอบที่มุมด้านหลังอ่ะเจ้ามีสมุนไพรเยอะแยะเลย
4: ค
3: ่ะแล้วก็อยากจะถามคุณหมอว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกต่อในบ้านเราเนี่ยเป็นพระราชาโจรต้นกระสังอะไรอย่างเนี้ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรเจ้า
4: ตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะ
3: ฟ้
2: าทะลายโจรกับกระสังใช่ไหม
3: เจ้า
2: ที่อยากรู้สองตัวนี้ใช่ไหมครับ
3: เจ้า
2: โอเคประมาณอยากรู้แค่สองตัวนี้ก่อนฟ้าทะลายโจรกับผักกระสัง
4: ค่ะ
2: โอเคครับ
4: เอาฟ้าทะลายโจรก่อนเนาะถ้าฟ้าทะลายโจรนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอาการเจ็บคอค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไขนะคะบรรเทาหวัดหรือสามารถใช้ตัวใบของเขาอะค่ะแก้ในเรื่องของพวกโรคผิวหนังได้ค่ะเวลาคันแพ้อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได
2: ้อ๋อแทนเสลี่ยทั้งพรได้เลยใช่ไหม
4: แทนได้ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่แล้วก็ในเรื่องของการใช้อะค่ะสามารถทานตัวต้นสดได้เลยถ้ากินขม
2: กินไหว
4: เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะขมติด
2: ขมจริง
4: ฟันเหลือเกิน
2: ขมทรมานเลยครับผมเคยกินใบยอดแค่ยอดอ่อนๆนี่แหละฮะโอ้โหอมเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนี่โอ้โหโดนเลยแต่ถ้าคนบางคนเขาทนได้เนาะก็สามารถกินใบสดก็ได้หรือจะเอาใบสดมาต้มก็ได้เป็นแคปซูลก็จะสะดวกครับผมครับผม
3: ช่วงที
2: ่
3: โควิดเจ้าช่วงที่โควิดใบต้มกินน้ำบ๊วยบ๊วยจะกินน้ำต้มกินน้ำมาเนี่ยก็ได้จูงนะเด็ก
2: ใช่ใช่ก็เป็นทางเลือก
3: พ่อบ้าน
4: ได้
3: พ่อบ้านเขาจะชอบเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะเจ้า
2: อุ๊ยหรอกินเป็นผัก
3: อะไรคะทานกับเป็นลาบป่าจ้ะลาบป
2: ่
3: า
2: ไ
3: ก่จ้ะ
2: โอ้ยเอาเอาแต่ว่าลาบระวังให้สุกหน่อยนะปลาปลาให้มันสุกหน่อยเพราะว่า
4: สุกแล้วสุกแล้ว
2: ถ้าไม่สุกเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันจะวุ่นวาย
3: เ
2: ออโอเคโอเคอ่ะว่าไอ้ฟ้าทลายโจรเขาบอกไม่ควรจะกินเกิน7วัน10วันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดทานในรูปแบบของแคปซูลเนาะไม่ควรทานติดต่อกันถึง5ถึง7วันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราทานโดสสูงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่กินครั้งละ4เม็ด4มื้ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าแนะนำคือไม่เกิน5วัน
2: นะค
4: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็คือ
2: ต้องหาหมอ
4: ไปพบแพทย์ได้เลยใช่
2: แต่กินผักเครื่องเคียงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะไม่ได้กินเยอะมาก
4: ใช่เป็นผักเครื่องเคียงก็บาลานซ์กับตัวอื่นๆไปได้ค่ะ
2: กินฟ้าทลายโจรผักเครื่องเคียงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยจังว่าลิ้นคุณเนี่ย
4: จริงๆแล้วฟ้าทลายโจรก็มีอีกสรรพคุณหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียได้ด้วย
2: โอเคโอเคท้องเสียที่ไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะใช่
2: โอเคครับอ่ะจ
4: ากฟ้าทลายโจรเลยค่ะเก่งมากเก่งมากที่กินเป็นผักเค
2: ียงอ้าวผักกระสังอ่ะ
4: ค่ะผักกระสังก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็นิยมรับประทานสดหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะตัวนี้เนี่ยตามตำรายาไทยนะคะใบแล้วก็ต้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดคอได้แก้เจ็บคอได้นะคะโดยเอาตัวใบนะคะมาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บคอได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโรคผิวหนังเนาะเพราะว่าตัวผักกระสังมันก็จะมีความเย็นนะคะ
2: มันจะชุ่มๆน้ำ
4: ช่วยในเรื่องของใช่ใช่ค่ะช่วยในเรื่องของพวกน้ำร้อนลวกหรือผื่นคันได้นะคะบางที่มีเอามาใช้รักษาสิวด้วยสิวอักเสบที่มันมีความเหือแดงนะคะตำนะคะแล้วก็เอามาพอกได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกระสัง
2: หลักๆนี่คือสรรพคุณหลักๆของมันนะแต่นี่กินเป็นผัก
4: ดับร้อนแก้ไข่กินเป็นผัก
2: ผมเคยเอามากินเป็นผักอะรสชาติมันแปลกๆไงก็ไม่รู้มันมีเผ็ดๆไปปลายอยู่มันปลาปลาไงไม่รู้
4: มันมีความซ่า
2: ๆเออใช่มันมีความซ่าๆโอเค
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่จะกินง่ายกว่าไอ้นั่นแหละเพราะทลายโจร
4: ใช่ค่ะ
2: ท
4: านง่าย
2: โอเคเคลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะคุณนะ
3: จ้าม
2: ีคำถามอื่นอีกไหมจ้า
3: ตั้งเหนือตั้งไม่อายเขานี่มีพักสมุนไพรเยอะเจ้าแต่ค่ะสรรพคุณของมันเจ้า
2: โอเค
3: ชาพลูมีดงเลย
2: ชาพลูก็
3: เยอะแยะ
2: ชาพลูก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่ง
3: จ้า
4: ชาพลู
3: ม
4: ี
3: ก็มีแล้วก็ไอ
4: โอ้
3: ทองพันช่างก็มีเยอะแยะจ้า
4: โอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะดีมาก
2: ครับค่อยๆทำความรู้จักไปแล้วก็ศึกษาว่าสรรพคุณมัน
3: หญ้านางก็เต็มรั้วไปหมดเลยหญ้านาง
2: โอ้ดีจังเลยมันขึ้นเองเหรอ
3: คุณเองเจ
2: ้
3: า
2: โอเคโอเคโอเค
4: แสดงว่าแบบธรรมชาติสมบูรณ์
2: ธรรมชาติสมบูรณ์เนาะอยู่ใกล้ป่า
3: เชียงใหม่นี่บ่ค่อยได้ซื้อผักเจ้า
2: อ๋ออำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรอำเภอตำบล
3: อำเภอแม่อายเจ้า
2: ตำบล
4: แม่อาย
3: ตำบลสันต้นมือเจ้า
2: อ๋อตำบลฟังไม่ออกครับ
3: ตำบลสันต้นมือ
2: พูดฟังยังไงก็ไม่ฟังไงก็ฟังไม่ออก
3: ตำบลสันต้นมือ
2: สันต้นมือ
4: สันต้นมือ
2: สันต้นมือ สันต้นมืออันนี้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือเลยโอเคเดี๋ยวว่าหลังคุยกันใหม่
3: สะพ้ายอยู่มีลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างเจ้า
2: โอ้บ้านสร้างถึงว่าผูกพันกับภัยภูเบศเพราะลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างโอเค
3: หลานคนที่สองก็ไปออกที
2: ่ข้อที่ภัยภูเบศด้วยโอเคครับโอเค
3: หลานคนสองได้8เดือนแล้วเจ้าติดตามอยู่นะเจ้า
2: โอเคครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณเจ้า
2: ขอบคุณครับก็ติดตามกันและกันเนาะดูแลกันและกันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวอภัยภูเบศนะครับอ่ะท่านต่อมาครับจากไหนครับ
5: จากอ่างทองครับ
2: อ่างทองเชิญครับหมอจอยฟองอยู่ครับ
5: ครับผมมีตำรับอภัยดีกีบูแดงอยู่นานมากนำมากินได้ไหมครับ
2: กี่ปี
4: นานมากแล้วกี่ปีแล้วคะ
5: ประมาณ 2-3 ปีอ่ะฮะ
4: โอ้
2: 2-3 ปีมันเขียนว่า
4: ต้องตรวจสอบ
2: หมด
4: อายุ
2: หมดอายุเมื่อไหร่อ่ะ
4: ค่ะ
2: มีมั้ยเขียนว่าม
4: ั้ยปกติแล้วยาแคปซูลมันจะมีอายุประมาณนี้แหละค่ะ 2-3 ป
2: ี 2-3 ปีนี่แหละต้องเช็คดู
4: ใช่ค่ะ
2: ลองเช็คดูแต่ถ้าหาว่าเกิน
5: ผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เพิ่นซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินนะฮะ
2: ลองดูถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากก็ยังพอได้มั้งอาจารย์
4: จริงๆถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ทานค
2: ่ะ
4: เริ่มใหม่เลยดีกว่า
2: เริ่มใหม่เลยถ้ามันหมดอายุนะ
4: ถ้าหมดอายุแต่ถ้าเปิดไปแล้วปิดสนิทแล้วก็ย
2: ัง
4: ไม่หมดอายุในปีนี้ทานได
2: ้เก็บไว้ในที่ที่มันไม่มันเหมาะสม
4: ถูกต้อง
2: สามารถกินหลังอาหารครับ
4: รับประทานหลังอาหารได้เลยค่ะใช
2: ่แนะนำกินหลังอาหารเพราะมันจะมีพริกไทยอาจจะบางคนแบบกินแล้วแบบร้อนคอ
4: ใช่
2: ผมเคยแนะนำให้พ่อผมกินแล้วร้อนคอ
4: ร้อนคอหรือว่าแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นบางคนอาจจะเจอได้ค
2: ่
4: ะ
2: แพ้พริกไทย
4: ทานหลังอาหารจะลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้ค่ะ
2: ครับ
5: หนุ่มแล้วถ้าวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนำมากินใช่ไหมครับ
2: ไม่ควร
4: ไม่แนะนำดีกว่าค่ะใช่
2: คร
4: ับ
2: ครับ
5: โอเคครับขอบคุณมากครับ
2: เคลียร์เนาะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
5: ครับ
2: โอเคครับโอเคครับก็เพื่อความมั่นใจก็หมดอายุแล้วก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าหมดอายุแบบทึ่งหมดอายุไปไม่เท่าไหร่ก็ลองเปิดดูหรือลองแกะแคปซูลดูก็ได้นะมันก็อาจจะ
4: ถ้าเกิดมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนหรือว่าแคปซูลไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีอะไรก็อาจจะทานได้
2: ยังพอไว้อยู
4: ่ถ้าแนะนำเลยก็คือหมดแล้วก็คือซื้อใหม่เลยค่ะ
2: ซื้อใหม่เลยยอมซื้อใหม่อ่ะเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
6: สวัสดีค่ะโทรจากนราธิวาส
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มานราธิวาสเชิญเชิญ
4: สักคู่เหนือตอนนี้ใต้นะ
2: ใต้เลยเชิญครับถามได้เลยครับ
6: คือว่าป้านี่อายุ80แล้วค่ะ
2: โอ้
4: ค่ะ
6: มีโรคในร่างกายนี่มี10โรค
2: แค่10โรคเอง
6: ใช่ค่ะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่10โรคเลยตั้งแต่โรคกระดูกบ้างโรคกระดูกเสื่อมอะไรเนี่ยแต่ว่ารักษาตัวอยู
2: ่
6: ที่อำเภอหาดใหญ่นะคะที่โมหาดใหญ่ทีนี้อันดับแรกก็ลูกนอนไม่หลับโอ้ติดตัวมาจนกระทั่งทำไม่ได้ยาจะนอนไม่หลับเลยตีสองตีสามยังไม่ได้หลับยังต้องใช้ยาตลอดค่ะแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีมากความดันก็ปกติเวลาหมอก็วัดทำไมนอนไม่หลับแต่ว่าทำไมความดันไม่เห็นสูง อาจจะเป็นเพราะกำลังใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอยากทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจใบเตยถ้าเรามาต้มกินน้ำทุกวันนี้มันจะมีผลเสียไหมคะ
4: อ๋อตอนนี้ทานใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: อะไรนะคะ
4: ตอนนี้ทานน้ำใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: ก็ไม่เจอทุกวันค่ะ
2: แต่อยากรู้ว่าถ้าทานทุกวันจะมีผลเสียไหมหรือทานอย่างไรดีให้เป็นประโยชน์และผลเสียน้อยที่สุดเน
4: า
2: ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: ถ้าเรากินน้ำต้มใบเตยสดนะคะก็ทานได้ทุกวันถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณมากอย่างเช่นวันละ1ถึง2แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าใบเตยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกถ้าในทางแผนไทยเนาะก็คือบำรุงกำลังเสริมพวกแบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในเนาะคลายความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมระเหยที่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้วิธีการดื่มนะคะถ้าเกิดดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแนะนำไม่เติมน้ำตาลนะคะหรืออาจจะใส่ย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำตาลไปเนี่ยข้อดีที่สุดของใบเตยจะลดลง
2: ไม่ควรเติมไม่ควรเติม
4: ใช่ค่ะแนะนำไม่ควรเติ
2: ม
4: ก
2: ็
4: ค
2: ือ
4: ใช้เตยสดมัดเนาะเป็นข้อต้มกับน้ำเปล่าดื่มเป็นชาอุ่นๆนะคะหรือช่วงนี้ร้อนก็จะไปแช่เย็นนะคะดื่มแทนน้ำหวานได้ปริมาณที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 แก้วอย่างที่แนะนำนะคะข้อควรระวังในการดื่มทุกวันก็คือระวังน้ำตาลแฝงถ้าไม่ได้ต้มเองนะแต่ว่าถ้าต้มเองก็ควบคุมได้เลยลดการใส่น้ำตาลได้แล้วก็ในเรื่องของฤทธิ์การขับปัสสาวะค่ะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ระวังในคนที่มีภาวะไตขั้นรุนแรงเนาะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะซึ่งอาจจะไปทำให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค่ะ
2: ไม่ควรดื่มต่างน้ำเลยใช่ไหมควรจะดื่มเป็นแก้ว
4: ใช่ค่ะ ค่ะแก้ววันละ 1-2
2: แก้วอย่างเงี้ยหรือวันละ2แก้ว3แก้
4: วที่รู้สึกว่าร้อนกระหายน้ำอยากดับร้อนได้
2: ก็แช่เย็นก็ได้ถ้ามันเย็นก็ได้แต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลโอเคครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ประมาณนี้ครับเคลียร์ไหม
7: ครับขอบคุณอย่างสูง
2: ครับโอ้คนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
7: อารมณ์ดีมากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอยู่กับตัวเองได้โอเคครับถูกต้องแล้วนี่คือถูกต้องเลย
7: แต่ว่าเดินในบ้านน
2: ี่
7: ใช้วอเตอร์เด
2: ิน
7: นะคะ
2: ก็ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ล้มช้าๆครับโอเคครับโชคดีครับให้กำลังใจครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณ
4: นะคะ
2: คร
4: ับ
7: ขอบค
4: ุ
7: ณค่ะอาจารย
2: ์วิถีคนแก่เนาะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะจะรอให้ลูกให้หลานมาเอาจุกเอาใจบางทีมันก็ให้เขาไปทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเราก็ต้องอยู่ตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
4: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับสายนี้จากไหนครับปิดวิทยุด้วยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดยังครับปิดแล้ว
8: เชิญ
2: เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
8: อยากจะถามว่า
2: ปิดคุณนะคุณนะปิดวิทยุไม่ต้องเปิด
8: มันปวดเท้าแล้วก็สองนิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วเวลาเดินแล้วมันปวด

0: แอนิ้วเท้าอ่ะ
1: เป็นที่สองนิ้วเลยเหรอ
0: จ้า
1: เป็นที่สองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเป็นกี่ข้างครับ
0: ข้างเดียว
1: เป็นข้างเดียวมันเบียดกันเวลายืนเราเดินมันเบียดกันใช่ไหมนิ้วเบียดกัน
0: เบียดกันเนี่ยเบียดกันแต่นิ้วล้าเดินมันปวด
1: แล้วถ้าไม่เดินไม่เดินมันเบียดไหม
0: ไม่เดินไม่ปวดไม่ปวด
1: มันเบียดไหมแล้วเบียดไหม
0: ฮะ
1: แล้วเบียดไหม
0: มันเบียดกันไง
1: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาไม่เดินน่ะคุณน้านั่งอยู่เฉยเนี่ยนิ้วมันเบียดกันไหม
2: อยู่เฉยๆ
1: อยู่เฉยๆอ่ะเบียดใช่
0: อ
1: ่
0: ะมันติดกันมันติดกัน
2: มันติดกัน
0: นิ้วมันติดกันนะ
2: โอ้อาจจะมีแบบพวกภาวะหัวแม่เท้าเอียงอะค่ะได้มันเอียงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราอาจจะมีการใส่รองเท้าหน้าแคบบ่อยๆก็เลยอาจทำให้มันรูปเท้ามันมีความเบียดกันทีนี้พอเราไปเดินเรามีการใส่รองเท้าเนาะมันอาจจะทำให้เกิดการเบียดแล้วมีการปวดมากขึ้นค่ะแนะนำข้อแรกเลยคือการปรับรองเท้าเปลี่ยนให้เป็นรองเท้าหน้ากว้างค่ะแล้วก็ลองเลือกรองเท้าที่มันมีพื้นซับแรงกระแทกได้ดีนะคะหรือพวกซับพอร์ตพื้นเท้าเพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดได้นะคะอย่างเช่นฝึกกางนิ้วเท้านะคะค่อยๆแบบว่าเอามือนะคะจับมือนิ้วมือของเรานะคะจับเรียงกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็กางนะคะออกจากกันทิ้งไว้ประมาณ5วินะคะทำซ้ํา10ถึง15ครั้งนะคะแล้วก็วิธีอีกวิธีนึงคือการคีบผ้าเช็ดหน้านะคะวางผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้เท้าคีบขึ้นมาทำบ่อยๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมันเล็กได้ค่ะถ้าเป็นเยอะบรรเทาเบื้องต้นเนาะแนะนำนะคะถ้าปวดบริเวณข้อต่อให้ประคบเย็นได้นะคะใช้ผ้าขนหนูห่อประคบแล้วก็หลังอาบน้ำนะคะเราอาบน้ำเช้าเย็นเนาะแช่น้ำอุ่นได้ค่ะคุณแม่เอาถ้ารู้สึกปวดเมื่อยนะแช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายค่ะทีนี้ถ้าเกิดใช้นะคะสมุนไพรก็สามารถกินสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการปวดได้อย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงหรือตัวยาใช้ภายนอกของอะไพรฟูเบตอย่างเช่นตัวมัคคูสเปย์ตัวนี้สามารถฉีดบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดมีไพรใช้ได้น้ำมันไพรหรือเอาไพรมาทำเป็นรูปประคบหรือเอามาฝานบางๆแช่กับน้ำอุ่นที่แนะนำให้แช่ได้ค่ะ
1: ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ
0: ใช่
2: แล้วก็
0: มันเวลามันเดียดกันแล้วก็ตัวนี้ไอ้มันเป็นไอ้เนื้อมันเดียดกันแล้วมันเป็นด้านหนัง
1: มันด้าน
0: มันด้าน
1: มันเบียดกันมันด้านใช่มันด้าน
0: มันด้านตัวนี้มันก็เวลาเดินมันก็ปวดไม่น่าเป็นเอ๊ะ
2: ค่อยปรับค่อยๆปรับที่บอกได้เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าก่อนสำรวจรองเท้าก่อนได้ค่ะว่ารองเท้ามันหน้าแคบไหมมันบีบหน้าเท้าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็คือถ้าง่ายสุดก็คือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะช่วยทั้งผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมาก
1: ลองทำค่อยๆทำค่อยๆแก้ดูนะครับ
0: จะถามคุณปรมนะ
1: ครับ
0: ไอ้เมื่อวานเนี่ยคืนวานเนี่ยไอ้คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ทานผักหลายชนิด
1: อ
0: ันนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อยาเลยมาชงนะ
1: ยาชงเพื่ออะไรครับทานยาชงเพื่ออะไรครับ
0: แทนผักอ
1: ๋อมันแทนผักเนี่ยมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแค่ไหนมันเป็นไปผักชงก็มี
2: มันเป็นผงชง
1: เป็นผักชงใช่มีครับมีขายอยู่ครับแต่ถ้าเราจะกินผักไม่ได้หรือว่าเราต้องการเสริมก็ลองต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือได้หน่อยมันมีผักผงที่เป็นผงแล้วมาชงน้ำดื่มมีครับแต่ถ้ากินได้กินซื้อกินเองดีกว่านะครับ
2: หลักสี่ถูกกว่าด้วย
1: ครับ
2: ก็เลือกได้หลากหลายด้วยค่ะ
1: ฮะอีกตัวนึงเป็นคอลลาเจนครับอีกตัวเป็นคอลลาเจน
0: โอ้เนี่ยคอลลาเจน
1: แต่ว่าคอลลาเจนไม่เกี่ยวกับผักมันก็มีอยู่ในผักด้วยแต่ว่าคอลลาเจนก็ มีอยู่ใน

0: ์ด้วยผักด้วย
1: มีสัตว์พวกปลาค่ะคุณแม
0: ่ใช่ครับ
1: ปลาหรือว่าหมูพวกข้อหมูคากิเงี้ยมีคอลลาเจนนะ
0: ครับก็เลือกกินหรือว่าจะซื้ออาหารเสริมมีกำลังทรัพย์หน่อยก็เสริมได้ตามกำลังเรานะครับก็ปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรนิดนึงนะ
2: ครับขอบค
0: ุ
2: ณมากนะ
0: ครับโอเคคร
2: ับ
0: โชคดีครับโชคดีครับคงเป็นสายสุดท้ายพอดีเลยครับคุณหมอครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอจอยมากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
12: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมันดาและพี่ชายในคดี Forex TDขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
13: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forest 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
14: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดรองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันศุกร์นี้ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังข่าว23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับเอกพงศ์นพสกุลก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ตามสัญญาว่าเราจะฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลคุณเฟรนชิพคุยไว้ท่านคุยเรื่องของเพลงต่างๆว่าเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีวงดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับวงโฆษณาการวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีนั่นแหละก็อะไรก็เปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องเปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงในเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านคุยเรื่องเพลงเด็กเพลงเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทำเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ไปฟังต่อเนื่องว่าอาจารย์กับคุณเฟรนชิพจะคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่อยมาต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก่อนไปฟังอาจารย์พูนพิษคุยกับเฟรนชิพเราไปฟังชื่นชมนิยมไทยก่อนครับเมื่อวานเราได้รู้ถึงเรื่องของธนบัตรใช่ไหมครับธนบัตรเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอตอนอะไรไม่ใช่ผมนะคุณคณิษฐายิ้มดีคือผมจะหยิบตอนอะไรมาต้องไปติดตามแล้วคุณคณิษฐานำเสนอตอนอะไรไปติดตามในชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในบรรดางานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยงานลงรักปิดทองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและแสดงออกถึงภูมิปัญญากับความรู้ด้านศิลปะอันโดดเด่นปราณีตมีเอกลักษณ์และเป็นภาพแทนอันวิจิตรงดงามเป็นอันดับต้นๆในหมู่ศิลปกรรมทั้งหลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมไทยแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง10หมู่ประเภทช่างรักค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการลงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยว่ามีวิธีการทำอย่างไรงานลงรักปิดทองนั้นนะคะมีวัสดุสำคัญนั่นก็คือยางรักที่ได้จากการเจาะต้นรักหรือต้นน้ำเกลี้ยงทาเคลือบเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างเป็นต้นค่ะยางรักมักถูกนำไปทาเคลือบผิวพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญเพื่อให้มีผิวเรียบเป็นมันวาวแล้วปิดทับด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามผลงานที่ถูกสร้างด้วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่างานลงรักปิดทองมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. ลงรักปิดทองผิวเกลี้ยงหรือที่ช่างเรียกว่าปิดทองทึบเช่นการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะแกะสลักไม้ปั้นปูนสดหรือปูนซีเมนต์เพื่อให้ผิวพระพุทธรูปมีความสวยงามเปล่งปลั่งดุจสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ช่างรักจะทาเคลือบพื้นผิวจนขึ้นเงาแล้วปิดทองคำเปลว 100% เรียกว่าทองคัดทำให้ไม่มีร่องรอยของคราบหรือสีที่แตกต่างบนเนื้อทองได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอ 2.ลงรักปิดทองล่องชาตินั่นคือการลงรักปิดทองลงบนลวดลายที่เกิดจากการปั้นแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นลายนูนและพื้นหลังลึกช่างรักจะลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่นูนทาสีแดงลงพื้นหลังสมัยโบราณนิยมใช้ชาติเป็นที่มาของชื่อเทคนิคข้างต้นนั่นเองค่ะ 3. ลงรักปิดทองร่องกระจกคล้ายวิธีลงรักปิดทองล่องชาติแต่เพิ่มกระบวนการหลังเสร็จขั้นตอนลงรักปิดทองตัวลายที่แกะสลักหรือปั้นนูนแล้วจะมีการประดับกระจกสีต่างๆเป็นพื้นหลังหรือส่วนที่ว่างเว้นจากการลงรักปิดทองในขั้นต้นเพื่อเพิ่มความแวววาวและทำให้เกิดความระยิบระยับเมื่อกระทบแสงใช้กระจก2ชนิดคือกระจกเกลียบหรือกระจกจีนเป็นกระจกบางๆใช้กรรไกรตัดได้กับกระจกแก้วซึ่งหนากว่านั่นเองค่ะ 4. ลงรักปิดทองลายฉลุใช้วิธีการตอกลายเจาะกระดาษเป็นต้นแบบลวดลายแล้วนำแบบที่ตอกฉลุไปทาบนพื้นสีต่างๆที่มีความเหนียวพอเหมาะต่อการปิดทองคำเปลวแล้วปิดทองคำเปลวไปตามช่องว่างของลายวิธีนี้นิยมใช้ในพื้นที่สูงที่ทำงานประณีตได้ยากเช่นเพดานของอาคารวิหารโบสถ์สำหรับกรรมวิธีการลงรักปิดทองนั้นนะคะก็จะใช้ยางรักน้ำเกลี้ยงทาในส่วนที่ต้องปิดทองคำเปลวปล่อยให้ยางรักมีความเหนียวได้พอดีซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญของช่างในการสังเกตความพอดีจึงจะสามารถปิดทองได้สวยถัดมาก็จะใช้ทองคำเปลวชนิดคัดพิเศษปิดในส่วนที่เป็นผิวเรียบถ้าปิดที่เป็นลายแกะสลักปิดทองล่องชาติปิดทองร่องกระจกจะใช้ทองคำชนิดไม่คัดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงหรือผู้การกระทุ้งส่วนที่ต้องการจะปิดทองเพื่อให้ทองคำเข้าถึงส่วนต่างๆของชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมาของเครื่องรักนั้นนะคะคนไทยรู้จักใช้ยางรักทาเคลือบสิ่งของภาชนะเครื่องใช้พระพุทธรูปและลวดลายต่างๆไม่น้อยกว่าสมัยสุโขทัยจากการพบหลักฐานการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้งที่หล่อด้วยโลหะปั้นปูนสดหรือจักสานด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับในอยุธยานั้นพบหลักฐานการใช้ยางรักสืบต่อกันมาทั้งลงรักปิดทองพระพุทธรูปลวดลายประดับตกแต่งรวมถึงหลักฐานงานเขียนน้ำยาหอระดานหรือลายรถน้ำเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างศิลปกรรมและการตกแต่งเมืองหลวงให้มีความงดงามวิจิตรดังกรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับยุคทองของงานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่3ก่อนศิลปกรรมแบบตะวันตกจะเข้ามาผสมผสานในสมัยรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5ค่ะงานลงรักปิดทองแม้จะเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เพราะความเคร่งครัดระเบียบจึงทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ก่อนจะผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนำมาใช้ในภายหลังเกิดเป็นงานฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สร้างงานลงรักปิดทองสำหรับการประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนทำให้รูปแบบศิลปกรรมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดำรงอยู่ของช่างหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ชั้นสูงค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากศิลปวัฒนธรรมนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: พร้อมที่จะฟังคุณเฟรนชิพคุยกับอาจารย์พูนพิษอมตะยกุลแล้วหรือยังครับส่วนผมพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับเป็นการตัดตอนมาจากช่วงของรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่เคยสัมภาษณ์กันเอาไว้ไปคุยกัน2เรื่อง3เรื่องเลยเรื่องเพลงเรื่องการทำดนตรีเรื่องร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำในสมัยก่อนอะไรยังไงอาจารย์ก็คุยเอาไว้ไปฟังต่อจากเมื่อวานได้เลยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชุมปัจจุบันเรียนอยู่ที่คณะสังสารจุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้คุณเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีพระมากอันนี้ก็พี่ก็เขาเล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
3: ขอไปช่วยทำงาน
2: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
3: ครับ
2: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละไกลก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอนด์ผู้สงคราม
3: ครับ
2: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กนะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
3: ครับ
2: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
3: ครับ
2: มารดาสะดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่โชลีชงวิทย์ร้องนะ
3: ครับ
2: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ย ไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเหล็ก
3: ครับ
2: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
3: ๆครับ
2: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในมุมมองงามตา

0: ขึ้นต้นมันก็ร้องอยู่ที่วงกรมพัฒนาการนี่นะครับทุกโรงเรียนพอได้ไปก็เด็กก็ไปทำผีเสื้อกับดอกไม้เต้นรำเป็นเพลงเด็กฝีเพลงหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือเพลงพระราชทุนที่4ของพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พี่หัวนี่เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทย2488
1: ครับ
0: ครูเอื้อเข้าไปถวายเพลงที่พระที่นั่งบรมพิมานเสด็จลงมาทรงแซกโซโฟนด้วยครูเอื้อเล่าให้ผมฟังเลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีที่ผมว่าก็แอบสูบบุหรี่กันพี่หัวท่านบอกไม่ต้องแอบ
1: สูบเลย
0: นักดนตรีชอบสูบกันมากๆแล้วก็พระราชทานบุหรี่ฝรั่งเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยให้พลนักดนตรีสุนทรภพเนี่ยนะครับก็พระราชทานมาเพลงที่เดิมแสงเทียนคนไทยร้องไม่ไหวเพราะว่ามัน
1: ยาก
0: ยองยาก
1: ครับ
0: เพลงที่สองยามเย็น
1: ครับ
0: ครึ่งเสียงเยอะเลย
1: ครับ
0: เพลงที่สามใกล้รุ่งเพลงนี้ใครร้องได
1: ้ได
0: ้หน่อยแล้วก็ใช้คำพูดว่าเพลงของพี่ยี่หัวเนี่ยเสียงมันแม่งแม่งเนี่ยจนท่านพี่ยี่หัวท่านก็ถามครูเอื้อว่าในเอื้อว่าเพลงฉันเสียงแม่งแม่งเหรอนะครูเอื้อก็กลับคำทูลบอกไม่ใช่อย่างนั้นหูคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงครึ่งเสียงนี่ภาษาไทยเนี่ยแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวมาม่าใช่ก็เลยจากแปลงก็กลายเป็นแม่งแม่งอะไรเงี้ยนะฮะท่านก็ส่งมาสวนท่านเลยบอกงั้นเพลงที่สี่จะแต่งให้แม่งแม่งก็มาเป็นสายฝนเมื่อตอนที่พระราชทานมาเป็นสายฝนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะวอลซ์ธรรมดามีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้มาจากจุฬาพวกจุฬานี่ก็ร้องสายฝนเป็นภาษาอังกฤษก่อนใครหมดเลยนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็ร้องเมื่อลมฝนบนฟ้ามาริ้วนั่นแหละครับพอพี่หัวเสด็จกลับเพลงสายฝนกลายเป็นระบำสำหรับเด็ก
1: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลย
0: กลายเป็นของเด็กไปเลยแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งพบเป็นหมอแล้วก็ยังเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยทำระบำสายฝนนะ
1: ครับ
0: ที่หลังสุนทรภพที่มาทำฝนจ้าฟ้าเทลงมาเนี่ยพี่เลิศร้องอะไรกันนะฮะมันก็ออกไปอีกแบบนึงก็เลยเอาหลายฝนน้ำมาต่อกันก็เลยทำเป็นระบำใหญ่สุนทรภพก็เคยทำเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มาจากเพลงเด็กนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณล้วนยังอยู่ก็ได้ผีเสื้อกับดอกไม้มาแล้วก็สมัยพี่หัวพระราชทานเพลงสายฝนมาก็ได้ระบำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะฮะ
1: ได้เลย
0: ผมว่าผมน่าจะจบขนาดนี้แล้วเพราะผมขึ้นต้นให
1: ้
0: เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกไว้สุดท้ายอย่างนึงมีเพลงพิเศษหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หาฟังไม่ได้เลยคือเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกหลวงที่พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพลงนี้ผมเข้าใจว่าบรรเลงครั้งสุดท้ายเมื่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เกิดเมื่อปี2468แล้วไม่มีโอกาสได้บรรเลงอีกเลยเพราะว่าเจ้าฟ้าของเราทุกพระองค์นี้บังเกิดในสมัยประชาธิปไตยไม่มีเพลงชาลูกหลวงในการที่จะกล่อมบรรทมเพราะฉะนั้นเพลงชาลูกหลวงจะเป็นเพลงที่หายากเวลานี้มีสอนอยู่ที่มหิดลกับที่ศิลปากรเท่านั้น
1: เรื่องราวของบทเพลงของเราโดยเฉพาะเพลงเด็กสามารถต่อยอดไปเป็นบทเพลงใดๆอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตย์ภูมิอย่างสูงครับขอบคุณครับ

คุณฟังครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกเยอะๆโดนฝนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณก็จะไม่สบายได้ง่ายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็ฝากไว้กับรายการเพลงประทับใจนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจันทร์ถึงศุกร์ 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์นั้นพบกันทั้ง AM 819 891และ FM 92.5 รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่

ีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะเมตตาที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งก็คือเป็นหลักเป็นประธานของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำในทุกๆเช้าวันเสาร์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังต่อถึงเพชรอันล้ำค่าในพระไตรปิฎกของเรานะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกที่เป็นลักษณะว่าเป็นข้อมูลแบบแผนที่มีลำดับมีการจัดเรียงเอาไว้ตามหมวดหมู่โดยชอบเพื่อให้สะดวกแก่การเก็บรักษาคำสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาบาลีภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงเป็นภาษาที่รักษาคำสอนแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็แปลมาจากภาษานี้มาทำความเข้าใจให้เราได้เกิดความรู้ก็จึงสัปดาห์ละครั้งและในทุกวันเสาร์โดยมีคุณดวงใจมาเป็นตัวแทนผู้ฟังที่จะสอบถามหรือว่าทำความเข้าใจในข้อประเด็นต่างๆแล้วก็เป็นการบังคับตัวเราเองให้ได้อ่านให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้ฟังพอรู้ถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติหรือว่าทำปัญญาให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราได
0: ้ค่ะ
1: โดยลักษณะที่เราศึกษาก็จะไล่ไปทีละหน้าจบไปทีละเล่มโดยแต่ละตอนละตอนมันก็จะจบในตัวไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องฟังตอนก่อนถึงจะเข้าใจตอนนี้คือแต่ละตอนเขาก็จบในตัวได้ที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังสะดวกแก่การศึกษาโดยเนื้อหาที่ยกมามันก็ง่ายๆก่อนเอาเนื้อหาที่

0: ในอังคุตตรนิกายที่เป็นแบบว่าเป็นข้อเป็นข้อสะดวกในการจับประเด็นแล้วก็ไม่ยาวเกินไปจบได้ในตอนเดียวมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเกิดประโยชน์นำไปใช้งานได้จริงก็จึงเอาเรื่องของอังคุตตรนิกายที่หมายถึงหมวดหมู่ที่จัดเป็นข้อเป็นข้อเป็นหลายประการประการในแต่ละข้อนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เริ่มจากมี1ข้อมี2ข้อไปจนกระทั่งตอนนี้เรามาอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ5ข้อคำว่า5ข้อนี่หมายถึง5ประการ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในแต่ละข้อก็จะมีธรรมะ5ประการที่จะให้เราศึกษาทำความเข้าใจ
1: เจ้าค่ะก็เป็นผลดีตรงที่ว่าไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังกันต่อเนื่องทุกวันเสาร์ไหมหรือว่ารับฟังเฉพาะเสาร์นี้หรือเสาร์โน้นเนี่ยก็จะเข้าใจสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเจ้าค่ะ
0: จบในตัว
1: แล้วถ้าใครอยากจะไปรับฟังตอนอื่นๆก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าไปใน
0: พอดแคสต
1: ์ข้อมูลเจ้าค่ะพอดแคสต์ที่พระอาจารย์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วฟังได้ตลอดเวลานะเจ้าค่ะ
0: เชิญบัน
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่51ของหมวดที่มีธรรมะ5ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: หมวดธรรมะ5ประการนี้เรามาได้50ข้อแล้วเราว่ากันไปตั้งแต่ต้นปีมาต้นปีมาเรามาเริ่มเล่มนี้จนกระทั่งตอนนี้เข้าสู่เดือนมีนาก็มาที่ข้อ51แล้วก็ในลำดับการศึกษาก็อยากจะเน้นให้ท่านผู้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าสามารถที่จะไปอ่านทบทวนได
1: ้
0: เพราะว่าการศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปตามลำดับเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะท่านอ้างข้อนั้นมันข้อนี้มันข้อไหนนะเราไปเปิดดูตอนก่อนได้หรือว่าเราต้องการจะศึกษาแต่ว่าตอนนี้จบข้อนี้แล้วตอนหน้าจะไปข้อไหนนะเรากระโดดไปข้อต่อไปได้เราจะเป็นไปตามลำดับอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยคัมภีร์ที่เราอ้างอิงถึงอยู่นี้ก็จะเป็นฉบับที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฉบับที่เป็นหน้าปกสีฟ้าก็เป็นการแปลที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายเป็นภาษาที่จะเป็นสมัยใหม่ซะหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีเชิงอัดที่ระบุถึงส่วนที่เป็นอรรถกถาอธิบายว่าคำนี้คำนี้มันจะหมายถึงอย่างนี้ก็จะจบในตัวแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นตัวหนังสือใหญ่หรือถ้าเราไม่มีเล่มก็ไปที่เว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์โดยเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เขามีหลายที่หลายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการที่เราจะดึงข้อมูลในพระไตรปิฎกให้ฟรีๆไม่ได้ต้องเสียเงินในการล็อกอินเข้าอะไรต่าง
1: ก็
0: ที่เว็บไซต์ 84,000.org ก
1: ็
0: คือ 84,000.org
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ก็จะมีข้อมูลเยอะเลยก็ไปศึกษาเซิร์ชในที่นั้นได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: สัปดาห์นี้เราก็มาถึงข้อที่51ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: 51เป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นหมวดที่เกี่ยวกับนิวรณ์แล้วก็เป็นหมวดที่การจะออกจากนิวรณ์สิ่งที่เราต้องพิจารณาเนืองๆวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้51ชื่อว่าอาวรณสูตรว่าด้วยนิวรณ์ก็เรื่องกลางกัน51กับ52เนื้อหาก็จะเหมือนกันเลยคือเรื่องของนิวรณ์แต่ว่าหัวข้อจะต่างกันเราเอาข้อ51ก่อน51
1: เจ้าค่ะ
0: ที่บอกว่านิวรณ์เนี่ยคืออะไรนิวรณ์หมายถึงเครื่องกั้นเครื่องขวางเครื่องคล้องเครื่องหุ้มเครื่องห่อไว้คือมันจะบังเอาไว้ให้เราไม่ได้
1: okay.
0: บังเราเอาไว้จากอะไรไม่ได้อะไรในที่นี้ท่านก็จะพูดว่าครอบงำจิตคือปิดบังจิตหุ้มห่อจิตรึงรัดจิตทำไมนะเพื่อไม่ให้ได้เกิดปัญญาจิตจะไม่เกิดปัญญาเหมือนคืออันนี้ตัวอย่างของพระอาจารย์เองนะเช่นมีดถ้ามีดมีสนิมเนี่ยมันหุ้มเหล็กเอาไว้เพื่อไม่ให้เหล็กคมเหล็กจะไม่คม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราเปรียบปัญญาคือความคมแล้วเปรียบจิตคือเหล็กคือมีดแล
1: ้วจิ
0: ตคือเหล็กคือมีดก็คือจิตใช่ไหมสิ่งที่มาหุ้มมีดเอาไว้ก็คือนิวรณ์
1: คือสนิม
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วความคมคือปัญญาทีนี้นิวรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างในที่นี้ท่านก็อธิบายโน้ตหนึ่งกามฉันทะแปลว่าความพอใจในกามฉันทะคือความพอใจเอาหัวข้อก่อนหน้าเราจะอธิบายในแต่ละข้อละข้อไปแต่ละประการไป
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่สองคือพยาบาทคือความคิดร้ายความคิดอาฆาต ประการที่3คือความหดหู่และเสื่องซึมหดหู่มาจากคำว่าทีนะเสื่องซึมมาจากคำว่ามิทะสองคำรวมกันเรียกว่าทีนมิทะแปลว่าความหดหู่ความเสื่องซึมข้อที่4คือความฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจความฟุ้งซ่านก็ใช้คำว่าอุทธัจจะความร้อนใจความรำคาญใจก็คือกุกุจจะสองคำรวมกันก็เรียกว่าเป็นอุทธัจจะกุกุจจะในข้อที่4ธรรมะข้อที่5คือความลังเลเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความที่บอกไม่ลงใจความเห็นแย้งท่านใช้คำว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉา
1: ถูกค่ะ
0: เรามาทำความเข้าใจโดยองค์รวมซะก่อนว่าในทั้ง5ข้อนี้องค์รวมของมันนี่คือมันจะทำให้จิตใจเราไม่มีกำลังกำลังในที่นี้คือกำลังปัญญาเปรียบอะไรเราตัวอย่างในที่นี้เปรียบกับเวลาที่น้ำไหลมาจากที่สูงน้ำไหลมาจากที่สูงแต่เราจะคิดอย่างเช่นว่าในประเทศไทยเนี่ยนะก็จะมีระบบประปาภูเขาที่เขาจะใช้กันที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือทางบนดอยก็เรียกว่าระบบประปาภูเขาหมายความว่าถ้าน้ำเนี่ยมันไหลมาปุ๊บเนี่ยน้ำจากเขามันมีไหลมาเสร็จปุ๊บถ้ามันแตกซ่านไปทางนั้นทางนี้น้ำที่ไหลมารวมมามันจะไม่แรงพวกชาวเขาหรือว่าคนที่อยู่ในที่ราบสูงเขาก็จะทำการรวบรวมน้ำเนี่ยเข้ามาเขาก็จะพยายามที่จะเอาอะไรมากันขอบมันไม่ให้น้ำมันแตกซ่านไปทางอื่นๆกันขอบมันโดยเช่นอาจจะเอาดินกำแพงดินเนี่ยนะห่อขึ้นหรือไม่ก็เอาไม้มาทำเป็นคันไว้แล้วก็หุ้มด้วยดินเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลรวมมาในทิศทางที่เขาต้องการแล้วก็ไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งหรือไม่ก็ปล่อยออกไปเลยให้ไปตามหมู่บ้านเพราะมันเป็นที่สูงอยู่แล้วมันก็ปล่อยลงไปตามที่ต่ำลงไปอันนี้คือเทคนิคที่เป็นระบบประปาภูเขาถ้าอธิบายถึงนี้ว่าถ้าสมมติว่าขอบคันเนี้ยมันแตกมันรั่วมันหลุดออกไปน้ำที่ไหลมามันจะไม่แรงไม่เร็วจะไม่พัดพาสิ่งต่างๆไปได้ไกลแต่ถ้าบอกว่าอุดขอบคันให้ดีน้ำที่ไหลมาเนี่ยก็จะแรงจะเร็วสามารถพัดพาสิ่งต่างๆไปได้รูรั่วก็มีอยู่5รูนี่แหละรูรั่วทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังนึกระบบประปาภูเขาไม่ออกเราเอาสายยางนี้ก็ได้นะสายยางเช่นที่บ้านท่านผู้ฟังเราสายยางเสียบเข้าก๊อกน้ำเนาะปลายสายอีกด้านหนึ่งคุณก็ต่อไปทำอะไรอ่ะรดน้ำต้นไม้บ้างหรือไม่ก็ล้างรถบ้างโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้สายยางที่เราต่อไว้เนี่ยเกิดมันมีรูรั่วอยู่มีอยู่5รูเราเปิดน้ำตึมเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกตามรูรั่วออกที่ปลายสายของเราที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็นิดหน่อยเท่านั้นเอง
1: มันน้อยไม่มีกำลังนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่น้ำตรงปลายสายนี่ก็จะอ่อนแรงอ่อนกำลังเพราะว่ามันรั่วไปที่อื่นเอาใหม่ที่นี่ทำไงคุณก็ไปอุดรูรั่วที่สายยางนั่นซะเราเอายางในรถจักรยานมาอุดเอาไว้หรือไปกระทากาวปิดเอาไว้ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาเปิดน้ำใส่ใหม่ดูเปิดน้ำมาเต็มปุ๊บน้ำที่ออกที่ปลายสายก็จะแรงเต็มกำลังของก๊อกน้ำ
1: แล้วค่ะ
0: ยิ่งถ้าบอกว่าเราทำปลายสายให้เล็กนิดเดียวใช่ไหมมันจะแบบใช้ชีชำระสิ่งสกปรกใช้รดน้ำต้นไม้ตรงที่ไกลๆล้างรถทำความสะอาดสิ่งที่เป็นโสโครกได
1: ้ okay.
0: ยิ่งทำปลายสายให้มันเล็กนิดเดียวมันจะเป็นอย่างนั้น
1: มันจะมีพลังมากเลยนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่
0: อันนี้คือเปรียบเทียบกับอะไรจิตของเราจิตของเราเนี่ยเหมือนกับน้ำรูรั่วเนี่ยเหมือนกับเจ้านิวรณ์น้ำที่เอาที่ปลายสายนั่นแหละคือกำลังที่เราต้องเอาไปใช้โอเคงั้นเรามาทำความเข้าใจเจ้ารูรั่วแต่แล้วรูนี้กันก็นับแรกกามฉันทะกามกับวัตถุกามแล้วก็ความพอใจในกามไม่เหมือนกันเป็น3อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: 3อย่างไงคือคำศัพท์มันก็มีแต่คำว่ากามอย่างเงี้ยวัตถุกามคือสิ่งของภายนอกเช่นรถยนต์อาหารดีๆเสื้อผ้าสวยๆรองเท้างามๆกระเป๋าแพงๆพวกนี้เรียกว่าวัตถุกามหมายถึงไงนะหมายถึงวัตถุที่ทำให้จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินได้
1: ใช่ค่ะ
0: กามเนี่ยแปลว่าความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงเกิดขึ้นในใจในช่องทางใจกามเนี่ยไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ภายนอกแต่เกิดขึ้นในใจ สามารถเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นวัตถุได้วัตถุนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นวัตถุกามแต่สำหรับบางคนกามก็อาจจะไม่ได้เกิดกับกระเป๋าเช่นสำหรับผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะคุณจะไปใช้กระเป๋าแพงๆหรือว่ารองเท้าที่แบบว่าแพงๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่ผู้ชายเขาจะชอบเกมกดคอมพิวเตอร์ PlayStation รถยนต์อย่างนี้ซะมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมวัตถุกามของแต่ละคนมันก็จะถูกกิเลสไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะ
0: แตกต่างกันไปใช
1: ่
0: น
1: ั่
0: นคือวัตถุกามแล้วก็วัตถุกามแต่ละอย่างของแต่ละคนแล้ววัตถุกามไม่ใช่กามต้องย้ำอย่างนี้ก่อนวัตถุกามไม่ใช่กามเราไม่ใช่กามแต่กามที่อยู่ในใจเราเรียกชื่อเฉพาะของเขาว่าเป็นกิเลสกามกิเลสกาม
1: คื
0: ออยู่ในช่องทางใจอยู่ในช่องทางใจความที่เรากำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินในวัตถุนั้นความกำหนัดนั้นนั่นน่ะเราเรียกว่ากามเฉยเฉพาะเจาะจงเรียกว่าเป็นกิเลสกามสิ่งที่เราไปยึดถือพอใจนั้นเรียกว่าเป็นวัตถุกามเรามีกิเลสกามเราจึงไปพอใจในวัตถุกามวัตถุกามของแต่ละคนละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบอาหารแบบนี้บางคนชอบอาหารอีกแบบหนึ่งก็จะต่างกันวัตถุกามไม่เหมือนกันแต่ให้เกิดกิเลสกามได้เหมือนกัน
1: แล้วค่ะ
0: แล้วความหยาบความละเอียดนี่ก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นว่าสำหรับคนจนเกินใจไร้ทรัพย์สมบัติคือแบบว่าบางคนจะคิดว่าเฉพาะเลิศหรูเท่านั้นเยี่ยมเยี่ยมเท่านั้นดีดีเท่านั้นจะถึงจะเกิดกามได้ไม่จำเป็นบางทีก็ไม่ได้จะเลิศหรูอะไรอ่ะแบบของง่ายๆเบสิกธรรมดาคุณก็เกิดกามกิเลสได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เกิดกามกิเลสได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนไงสมมติว่าตั้งเกิดยกตัวอย่างนะเช่นคนจนเกินใจไร้ทรัพย์สมบัติบ้านนี่ก็โหเป็นบ้านปุโรทั้งเป็นหลังคามุงจากฝาบ้านนี่ก็บุงด้วยไม้ไผ่เป็นรูเป็นอะไรเจาะเต็มแล้วในบ้านนี่ก็มีแค่แคร่คือเตียงตัวหนึ่งที่แบบเก่าเต็มที่ละปะทะปะทังไว้ด้วยไม้ไผ่พื้นดินนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะปูกระเบื้องไม่มีเป็นพื้นดินธรรมดาฝาบ้านอย่างที่บอกว่าจะติดวอลเปเปอร์หรอไม่ใช่เป็นแค่ไม้ที่ผุพังๆแล้วด้วยเขายังมีความพอใจในสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะลาไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นต้นเราว่าวัตถุกามขณะที่ไม่ประณีตยังสามารถทำให้เกิดกิเลสกามได้เหมือนกันอยู่ที่กำลังจิตของคนนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: วัตถุกามจะประณีตหรือไม่มันเกิดกิเลสกามได้ทั้งนั้นหรือบางครั้งวัตถุกามที่มันหายไปแล้วเรายังไม่มีหรือเสื่อมไปเช่นบางทีเราเห็นคนเขาขับรถนั้นคันนั้นที่เราอยากได้เช่นยี่ห้อนี้รุ่นนี้อย่างเงี้ยนะแต่เรายังไม่ได้เลยยังไม่มีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้แต่มันอยากได้นะอยากได้นะอันนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดกิเลสกามในวัตถุกามที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยซ้ำที่คุณยังไม่มีด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: เอาของมันยังไม่ออกคุณยังจะไปคิดอยากจะได้มันเนี่ยเอานั่นคือ
1: เจ้าค่ะ
0: กามกิเลสนะเนี่ยในวัตถุกามที่ยังไม่ออกด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่มาถึงด้วยซ้ำนี่มันเกิดขึ้นได
1: ้แต่จิตใจมันพาไปได้นะคะคิดนึกไปได้เจ้าค่ะ
0: ถึงนู่นเลยอันนี้คือความพอใจหมายถึงว่านี่คือกามเนาะกามกิเลสทีนี
1: ้
0: กามกิเลสเนี่ยมันก็คือหนักแล้วถ้ามีกามกิเลสนี่จิตจะไม่เป็นสมาธิแน่แต่ก่อนที่จะมีกามกิเลสจะต้องมีกามฉันทะก่อนคือมีความพอใจในกามนั้นคุณมีความพอใจคุณถึงเกิดกามกิเลสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกามฉันทะเนี่ยคือมันเบาบางกว่ากามกิเลสนะเรายกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็ฉันหลีกออกจากเรือนดีกว่าช่วง7วัน10วันนี้ฉันจะไปปฏิบัติธรรมคุณก็ไม่ต้องเอาเครื่องสำอางไปไม่ต้องเอาเตียงนุ่มๆไปก็เอาแต่เฉพาะเสื้อขาวบ้างแล้วก็อะไรที่มันจำเป็นของใช้นิดหน่อยไม่ใช่ของหอมน้ำหอมไม่เอาไปอ่ะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปอยู่วัดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่โรงแรม5ดาวเป็นแบบว่าก็แบบธรรมดาสมถะง่ายๆเนาะนอนพื้นบ้างนอนเสื่อบ้างนอนฟูกบางๆแล้วก็กินอาหารตามที่เขาจัดให้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอาหารขึ้นภัตตาคารหรือว่าเป็นฟู้ดเชนที่อร่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นก็ธรรมดาเสร็จปุ๊บพวกนี้เราอุตส่าห์สละกามมาแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไอสิ่งที่เราเคยได้สัมผัสมาที่ดีๆอันนั้นคือกามวัตถุใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เราก็พอใจนั่นคือกามกิเลสใช่ป่ะ
1: จ้าค่ะ
0: ทีนี้เราคิดหวนย้อนกลับไปว่าโอ้ยอาทิตย์แล้วฉันยังนอนเตียงนุ่มๆอยู่เลยยังฟังเพลงคลาสสิกเพลงที่ฉันชอบอยู่เลยยังดูทีวีกินอาหารอะไรที่ฉันชอบอยู่เลยแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้นอนเตียงนุ่มกินอาหารก็กินตำบักหุงส้มตำธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ดูทีวีที่เวลาก็นั่งสมาธิมันพอใจในสิ่งนั้นนี่นะถ้าเราเกิดความพอใจในกามที่มันสิ้นไปแล้วดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั่นแหละคือกามฉันทะมันจะบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะบาบางกว่ากามอยู่หน่อยนึงเรามีความพอใจในกามนั้นหรืออีกเคสที่สองก็คือคุณปฏิบัติไปสักใกล้จะเลิกละอีก2วันฉันจะกลับบ้านแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: กลับบ้านนั้นฉันจะไปกินบอนชอนแล้วก็ฉันจะไปเที่ยวที่นี่แล้วฉันจะไปดูหนังที่นั่น
1: เจ้าค่ะ
0: คุณคิดถึงกามที่คุณจะได้มาใหม่ที่ยังไม่ได้นะที่จะกลับไปเสพนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนั้นน่ะแสดงว่านั่นน่ะคุณมีความพอใจในกามแล้วมีความพอใจในกามแล้วกามมันจึงเกิดขึ้นกามมันจึงเกิดขึ้นยังไม่ได้เสพวัตถุกามเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กิเลสกามเกิดขึ้นในใจเพราะมีความพอใจในกามนั้น
1: เจ้าค่ะฉันทะละ
0: กามฉันทะจึงทำให้เกิดกามขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะเราต้องแบบคอยดูจิตของเราโอ้ทำไมคิดไปอย่างนี้เอาก็ต้องละกลับมาที่ลมหายใจบ้างกลับมาที่พุทโธบ้างเราจึงสามารถที่จะทำข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ให้ดีกันได้ทีนี้ข้อที่หนึ่งกามฉันทะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาคือพยาบาทหมายถึงความคิดร้ายความคิดร้ายก็คือเป็นลักษณะที่อยากให้เขาไม่ได้ดีอยากให้เขาได้ไม่ดีจะมาถึงพยาบาทได้ก็ต้องมีความโทสะก่อนโทสะแล้วจึงเป็นพยาบาทจะมีโทสะได้ก็มีโกธาก่อนโกธาคือความโกรธจะมีโกธาได้ก็ต้องมีปฏิฆาก่อนคือความขัดเคืองจะมีปฏิฆาได้ก็ต้องมีความพอใจก่อนตั้งความพอใจคือรติไว้ในที่ใดมันก็จะมีอรติในที่หนึ่งเช่นเราบอกว่าฉันจะพอใจในความเงียบสงัดสมมติคุณมาปฏิบัติธรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยถ้าแบบเสียงเงียบๆไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยฉันจะพอใจคุณตั้งรติคือความพอใจไว้ทีนี้มันก็จะมีอรติคือความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นมาถ้าใครทำเสียงนะแม้ฉันจะไม่พอใจเช่นบางคนไอบางคนเกาบางคนขยับตัวบางคนพูดคุยกันมีเสียงเกิดขึ้นน่ะพอมีเสียงเกิดขึ้นน่ะฉันไม่พอใจแล้วเป็นอรติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราไม่รู้จักหยุดตั้งแต่ตอนนี้หากห้ามจิตใจไม่ได้มันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นปฏิฆาคือความขัดเคืองใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ขัดเคืองปฏิฆาขัดเคืองใจคุณยังหยุดไม่ได้นะถ้าสมมติยังหยุดไม่ได้สติยังไม่ตั้งมั่นขึ้นเผลอสติไปมันก็จะกลายเป็นความโกรธโกรธนี่ก็คือแบบหึ่มๆขึ้นแล้วหูเริ่มแดงแต่ว่าเฉพาะอยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเราโกรธมันก็ว่าน้ำมันจะเริ่มปุดๆขึ้นมาแต่ยังไม่เดือดพล่าน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคถ้าไปอีกก็จะมีโทสะตีโถกัวท้าใช่ไหมแล้วก็เป็นโทสะโทสะเนี่ยก็เริ่มปุดๆแล้วเป็นแบบเดือดพล่านตุ่มๆตุ่มๆขึ้นเนาะโทสะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่ารุนแรงขึ้นมากว่าโกรธโกรธนี่ก็จะแบบแค่หูแดงๆแล้วก็แบบไม่พอใจอยู่ในตัวของเราเอง
1: ยังอยู่ในใจเราอ
0: ยู่ในใจของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ในใจของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คำว่าอยู่ในใจคือเฉพาะตัวเรายังไม่ได้คิดถึงเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าเรามีความไม่พอใจละต่อไปก็เป็นโทสะเริ่มจะออกไปข้างนอกคิดประทุษร้ายว่าเอ้ยขอให้เขาได้ไม่ดีขอให้เขาได้ไม่ดีแล้วพยาบาทนี่ก็คือผูกเวรต่อไปอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะคือว่าโทสะนี่คือแค่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนั้นเราก็จบไปละแต่พยาบาทเนี่ยมันยังคิดต่อไปว่าเอ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเธอทำเสียงนี้ไว้เนี่ยไม่ดีนี่นะยังขุดเรื่องนั้นมาพูดอ้าวนี่คือพยาบาทจริงๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าโทสะกับพยาบาทก็เหมือนกันแต่โทสะในเฉพาะเดี๋ยวนั้นแต่พยาบาทนี่ต่อมาอีกเป็นการผูกเวรแล้วเป็นกรรมแล้วเป็นกรรมมาตั้งแต่โทสะแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คิดให้เขาได้ไม่ดีคิดให้เขาแบบมีคือไปคิดถึงพ่อแม่เขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าทำไมพ่อแม่เขาสอนมางี้อะไรเงี้ยนะมันไปงั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือทำไมมันเป็นโรคอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้มันอยากไปหาหมอคิดไปงั้นนี่นี่คือโทสะแล้วถ้าวันถัดมาคุณยังคิดเรื่องนั้นอีกนะคือพยาบาทละเกิดพยาบาทในใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ความคิดประทุษร้ายในจิตใจในใ ตัวคนอื่นเขาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโอเคนี่ข้อที่สองคิดว่ามันจะมีพระสูตรอื่นคุณอาจารย์ที่จะยกอุปมาอุปไมยในทั้ง5ข้อนี้อีกแบบหนึ่งอาจารย์จะยังไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวจะรอให้ไปถึงข้อนั้นก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะอธิบายทบทวนมาในที่นี้ครั้งหนึ่ง
1: ที่เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ข้อที่สองเนาะพยาบาลข้อที่สามคือความหดหู่และความเสื่องซึม
1: เจ้าค่ะ
0: หดหู่เสื่องซึมทีนัดมาจากแปลว่าหดหู่ในคำว่ามิทะที่อยู่ในทีนะมิทะมิทะนี้แปลว่าเสื่องซึมก็คือความง่วงซึมความหดหู่จิตใจท้อถอยโอ้ยแบบว่าไม่มีกำลังใจอ่อนแอท้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านอยู่ในพวกนี้หมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอหมดกำลังใจท้อถอยหดหู่ง่วงนอนมันสังกตายไม่กระตือรือร้นเนี่ยนี่คือทีนามิทะเป็นลักษณะที่จิตใจมันจะหดหู่ลงมันไม่มีกำลัง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นลักษณะทำให้เกิดความขี้เกียจขี้เกียจขี้คร้านซึ่งก็แม้แต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนที่ท่านเป็นบวชใหม่ๆเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วง7วันแรกก็จะปัญหาเรื่องความง่วงนอนนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะทีนามิทะมันจะหลายอย่างเนาะอย่างที่พระอาจารย์ว่าไปท้อหมดกำลังใจบ้างอะไรบ้างคือที่พระพุทธเจ้าจัดอยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะเป็นลักษณะที่ว่าทำจิตให้หดหู่ลงไม่ว่าจะความง่วงก็ตามความท้อใจก็ตามความหมดกำลังใจก็ตามทำให้จิตหดหู่ลงแล้วก็จึงอธิบายถึงวิธีการแก้ง่วงเอาไว้8วิธี8วิธียกตัวอย่างเช่นว่าให้เราเอาน้ำล้างหน้าหรือว่ามองไปทางแสงสว่างหรือเอามือลูบตัวหรือไปเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินหรือมาคิดเรื่องอื่นๆต่างๆที่เป็นธรรมะที่ถึงหมดธรรมะหรือสวดมนต์ก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้คลายความง่วงได
1: ้อืมเจ้าค่ะแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปนอน
0: ใช่ๆตรงนั้น
1: เจ้าค่ะแต่ว่าให้ตั้งจิตไว้ว่าคือแบบนอนแบบท่า
0: พร้อมที่จะลุก
1: สีหสยา
0: ก็เรียกว่าสีหสยาใช่นอนตะแคงขวา
1: เจ้าค่ะ
0: พร้อมที่จะลุกขึ้นถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ในลักษณะที่ว่าทีนามิทะเนี่ยมันก็จะต้องคือเกินไปเป็นตัวที่บ่งบอกได้จุดหนึ่งว่าจิตใจของเรามันสงบเกินไปบางทีสมาธิมากเกินไปก็ทำให้เกิดความหดหู่ซึ่งซึมได้ใช่อ๋อ
1: เจ้าค่ะ
0: สมาธิมากเกินไปเราเกินกำลังของสติกูไม่อยู่สมาธิมากก็เหมือนจะเหมือนกับว่าบางทีเราตกภวังค์นะก็ว่าตกภวังค์เนี่ยก็ใช่แบบอยู่ๆมันหายไปเลยมารู้ตัวอีกทีอ้าวชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยเหมือนกับหลับหลับหรือเปล่านะไม่แน่ใจนั่นแหละนั่นแหละคือลักษณะของสมาธิมากเกินกำลังของสติก็จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะหดหู่เสื่องซึมทีนามิทะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็รู้สึกจะเพิ่งสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยพระอาจารย์ได้พูดถึงบทธรรมที่ชื่อว่าพ่อชงที่จะมีพ่อชง3อย่างที่ไว้สำหรับจัดการกับจิตหดหู่และจิตหดหู่อย่างกรณีเนี้ยคือมีทีนามิทะเกิดขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจิตเนี่ยมีความหดหู
1: ่
0: พอไม่รู้เนี่ยคือสติคุณไม่มีพอคุณไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาข้อนี้มันแก้ไม่ได้เอาเราก็ต้องรู้ก่อนมีสติก่อนมีสติในทีนามิทะคือยังไม่มีสมาธินะเพราะว่าใน5ข้อนี้ถ้ามีอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าสมาธิมันไม่เกิดสมาธิจะเกิดไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์5อยู่นิวรณ์5กับสมาธิเป็นของที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันมันต้องแยกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่เกิดถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ไม่เกิดถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ดับถ้ามีนิวรณ์สมาธิก็ดับ
1: เจ้าค่ะ
0: มันอยู่กันไม่ได้เนาะทีนี้ถ้ามีความหดหู่ความง่วงซึมสมาธิเนี่ยไม่เกิดหรือมันเลยไปแล้วรู้ไปแล้วลักษณะจิตหดหู่ไปแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ในหมวดธรรมเรื่องโพชฌงค์ที่พระอาจารย์อธิบายไปในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเราจะมีอยู่ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องโพชฌงค์เนี่ยพูดถึงตรงจุดนี้ไว้ว่าเราก็ต้องเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญธรรมวิชยสัมโพชฌงค์แล้วก็เจริญวิริยสัมโพชฌงค
1: ์
0: เอาความเพียรมาเพิ่มเอาความเพียรมาเพิ่ม3ข้อนี้ใครควรทำด้วยปีติด้วยก็จะละเจ้าทีนามิทะลักษณะความที่จิตหดหู่ไปได้
1: เจ้าค่ะก็คือไล่ความหดหู่ความเสื่องซึมง่วงซึมไป ออกไปได
0: ้
1: ด้วยใช้วิริยะนะเจ้าค่ะ
0: เจริญพรใช
1: ่สาธุเจ้าค่ะ
0: ทางนี้ทั้งนั้นต่อมาประการที่4ว่าข้อที่4คือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจทีนี้ถ้าบอกว่าลักษณะจิตก็จะเป็น2 อย่างเนี้ยไม่หดหู่เชื่องซึมก็ทะลุไปเลยเป็นฟุ้งซ่านร้อนใจรำคาญใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือ2 อันนี้มันจะเป็นขั้วคู่ตรงข้ามกันหดหู่เชื่องซึมตรงข้ามกับฟุ้งซ่านร้อนใจจะตรงข้ามกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นคนละขั้วคือบางทีเอาฉันนั่งสมาธิจิตฉันซบเซาง่วงเหงาลงไปบางทีลืมไปหรือบางทีนั่งสมาธิเนี่ยคิดตลอดเลยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคิดแล้วก็กลุ้มใจร้อนใจนั่นคืออุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจทำจิตใจให้แบบว่านิ่งอยู่ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เรื่องที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็เรื่องงานแล้วเดี๋ยวก็เรื่องงานนี้แล้วก็เรื่องงานนั้นงานราชแล้วก็งานหลวงแล้วก็ยังเรื่องคนอีกยังเรื่องของอีกยังเรื่องเงินอีกยังเรื่องโอ้ชั่วโมงหนึ่งหมดไปแล้วว
1: ัน
0: นี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่นี่แบบมึนอยู่งี้
1: ยังไม่ได้สมาธิเลย
0: ยังไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยแหละคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นแล้วทำยังไงก็ตรงข้ามกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าใช้ปีติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงแล้วก็วิริยะสัมโพชงถ้ามากเกินไปในลักษณะจิตที่มันไม่สงบแล้วมันฟุ้งซ่านแล้วนี่คือตรงนี
1: ้
0: ก็ต้องใช้โพชงอีก3อย่างหนึ่งคือปัสสติสัมโพชงปัสสติแปลว่าความสงบระงับใช้สมาธิสัมโพชงแล้วก็ใช้อุเบกขาสัมโพชงใช้3อย่างนี้ใช้3อย่างนี้จะทำจิตที่ฟุ้งซ่านให้ระงับลงได้ทีนี้ถ้าระงับลงไปแล้วแล้วคุณยังใช้3อย่างนี้ต่อไปมันก็จะเลยไปถึงหดหู่เสื่องซึมไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติถ้าจิตเราฟุ้งซ่านอยู่แล้วนะแล้วเราจะมาใช้ปีติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงหรือวิริยะสัมโพชงโอ้ยยิ่งจะฟุ้งซ่านขึ้นไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: จะเหมือนกับว่าไฟมันบึ้มบึ้มอยู่แล้วอ่ะยังคุณใส่ฐานเข้าไปอีกใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเพิ่มอีกมันก็ยิ่งบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: หรือในทางตรงข้ามไฟที่มันจะดับอยู่แล้วคุณยังใส่มันจะลิบหลีแล้วคุณยังใส่ขี้เถ้าลงไปอีก
1: เจ้าค่ะ
0: พรมน้ำลงไปอีกโอ้ยมันก็จะดับแน่เราต้องใช้ให้ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่จะละความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้ก็ต้องสำรวมอินทรีย์คือนอกจากโพชฌงค์3ข้อที่ว่ามาสักครู่นี้ก็จะมีเรื่องการสำรวมอินทรีย์เราจะระงับความฟุ้งซ่านได้สิ่งไหนที่มันจะทำให้ต้องคิดอ่ะเช่นถ้าคุณจะดูมือถืออยู่ด้วยเดี๋ยวคนนั้นจะโทรมาไหมเดี๋ยวจะมีอีเมลเข้าไหมหรือจะมีตื้อดึงมาหรือเปล่าปิดมันซะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปิดมันซะแล้วก็เอาไปไกลๆไม่ต้องให้ได้เห็นพอเราไม่เห็นมันไม่ต้องคิดถึงมันไอสิ่งที่จะให้คิดเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีอยู่ตรงนั้นสำรวมอินทรีย์ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ความฟุ้งซ่านความร้อนใจก็ระงับไปได้หรือถ้าเจอคนนี้แล้วมันจะแบบอุ้ยวุ่นวายใจร้อนใจคุณก็หลีกเลี่ยงอย่าไปเจอเขา
1: อ
0: ย่าไปเห็นมันอย่าไปพูดคุยอะไรให้มันจิตใจเราระงับลงก่อนใช้วิธีนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะระงับความฟุ้งซ่านความร้อนใจได้หรือไม่ก็ใช้วิธีแผ่เมตตาแผ่กรุณาอุเบกขาก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่ก็ข้อที่4อุทธัจจกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านความร้อนใจความรำคาญใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5คือความลังเลเคลือบแคลงวิจิกิจฉาคือถ้าจะแปลโดยทางภาษาศาสตร์นะเขาจะแปลว่าสงสัยแต่พระอาจารย์ไม่ค่อยชอบคำแปลนี้เพราะว่าบางทีเราก็สงสัยแต่เราไม่ได้มีวิจิกิจฉาม ันก็จึงต้องอธิบายว่าคำถามทุกคำถามที่คุณสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดเอาไหมนะคำถามทุกคำถามที่เราสงสัยเนี่ยไม่ได้จะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดอย่างเช่นอะไรความสงสัยที่ว่าเป็นคำถามเฉยๆที่ต้องการรู้คำตอบก็มีหรือความสงสัยที่เกิดจากความแบบเพ่งเล็งฉันไม่เชื่อแกหรอกอย่างเงี้ยนะคำถามแบบนั้นก็มีมันต่างกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ศัพท์ที่คิดว่าจะอธิบายได้ดีกว่าก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งก็เรียกว่า skepticskepticism เนี่ยจะตรงกับคำนี้มากๆเลย
1: คือ
0: ความลังเลความเคลือบแคลงใช้คำนี้ถึงจะถูกเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เคลือบแคลงไม่ลงใจเห็นแย้งคิดอยู่ในใจมันจึงต้องได้ถามแบบหาเรื่องอ่ะนั่นน่ะเป็นลักษณะของวิจิกิจฉา ตัวอย่างที่ท่านยกได้ดีมากๆเลยคือพุทธบทตรงที่ว่าคนที่ถือทรัพย์มาจะข้ามผ่านทางกันดารจะไปสู่อีกเมืองหนึ่งก็ตัวอย่างถึงพ่อค้าที่ต้องขนทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมามากเพื่อที่จะไปค้าขายเมืองหนึ่งระหว่างทางเป็นทางกันดารแล้วก็ไม่รู้จักหนทางอะไรที่ดีใครผ่านมาทางนี้นะอุ้ยเขาจะกังวลใจมากเลยคนนี้มันจะมาแบบดักปล้นเราไหมนะยกตัวอย่างสมัยปัจจุบันเช่นว่าคุณไปซื้อทองเนี่ยที่ร้านทองเน
1: ี่
0: ยทองราคาลงลดลงเพราะสถานการณ์เรื่องการรบเนาะมันเบาบางลงไปราคาลงคุณจะไปซื้อหรือคุณจะเอาทองไปขายสถานการณ์การรบสงครามมีมากเอาทองราคาขึ้นฉันจะไปขายล่ะระหว่างทางที่คุณเอาทองไปถือทองไประหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์แบบท่าทางซ่อมซ่อนมาจอดข้างๆเราขี่รถไปอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเราเดินไปเนี่ยมีคนท่าทางสมซ่อนเนี่ยเดินสวนมาอย่างเงี้ยนะเฮ้ยแบบเราจะกังวลใจเฮ้ยคนนี้มันจะรู้ไหมว่าเรามีทองต้องเยอะแยะเป็นหลายร้อยหลายพันบาทนี่อยู่ในกระเป๋า
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะแบบสงสัยก่อนแล้วไอ้นี่คุณจะมาทำอะไรเนี่ยทำไมคุณมาชวนฉันคุยเนี่ยคำถามเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้อยากจะรู้ชื่อเขาหรอกไม่ได้อยากจะรู้ว่าเขาเป็นชื่ออะไรนะแล้วเขาจะมาทำอะไรก็ไม่ได้อยากรู้แหละแต่ว่ากังวลก่อนแล้วว่าเขาจะมาทำอะไรเราคำถามแล้วนี่มันไม่เหมือนกันกับว่าถามเวลาคุณไปสมัครงานแล้วถามว่าคุณชื่ออะไรถามสมัครงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันไง intention
1: ห
0: รือสภาวะจิตมันต่างกัน
1: เจ้าค่ะความตั้งใจต่างกัน
0: ความตั้งใจต่างกัน
1: ในคำถามนั
0: ้
1: น
0: ในคำถามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตที่มีวิจิกิจฉาก็จะถามเหมือนกันแต่จิตที่มีศรัทธาบางทีก็ถามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสงสัยแล้วคุณถามมันไม่ได้ว่าจะเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดไง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะอ
0: ย่างนี้คือในทางสรรพศาสตร์ยังไงก็ต้องแปลอย่างนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลมันก็ถูกอยู่เพราะทางภาษาศาสตร์
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยเราควรจะใช้คำว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ
1: เจ้าค่ะอันนี้กระจ่างกว่านะเจ้าค่ะโยมว่าถ้าแปลแบบนี้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ความวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจก็จะต้องแก้ได้ด้วยศรัทธาก็คือให้มีความลงใจให้มีความมั่นใจให้มีความเลื่อมใสความลงใจความมั่นใจความเลื่อมใสคือศรัทธาจะละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเรายังเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะจิตจะสงบลงเนี่ยมันไม่ได้ไงมันจะค้างตึงอยู่เอ๊ะแล้วทำไมนี่ต้องเป็นงี้นะเนี่ยแล้วงั้นจะไม่เป็นงั้นได้เหรอแล้วเป็นงี้ได้ไหมแต่ที่มันจะสงบลงนะครับลงใหม่แล้วมันจะคิดนั่นยิดนี่ทำไมคุณคิดได้คุณคิดมาจากความวิจิกิจฉาเนี่ยแหละยังได้คิดไอ้ความคิดนั่นก็เป็นแต่ข้อสงสัยคำถามทั้งนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นนะคุณเดชใจเอาพระมหาไพบูลย์นี
1: ่
0: ตอนบวช
1: พ
0: รรษาแรกบวชพ
1: ร
0: รษาแรกนี่โอ้เป็นคนที่ขี้สงสัยที่สุดในโลกเลยถามเนี่ยนะถามจนพระอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านแบบว่าเบือนหน้าหนีคุณเดชใจ
1: เจ้าค่ะมาทางนี้เดินหนีเลยนะ
0: เบือนหน้าหนี
1: ค
0: ือท่านมีเมตตาเนาะคือตอนแรกช่วงพรรษาแรกเนาะสามเดือนแรกนี่
1: เ
0: ราทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จ3ทุ่มเราก็จะมานั่งคุยกันสักชั่วโมงหนึ่งถึง4ทุ่มแล้วค่อยไปนอนก็จะมีข้อสงสัยอะไรถามได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปิดโอกาสให้ถามพระอาจารย์เนี่ยก็ถามเลยเนี่ยทีละ3คำถามถามทีเดียวเนี่ย3คำถามก็ไหวถามคำถามเดียวหมอนี่ถาม3คำถามนะ
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่ะถามก็ตอบให้ในขณะที่ตอบคำถามแรกอยู่ในคำตอบที่ตอบออกมานั่นน่ะก็สงสัยในคำตอบนั่นอีกถามอีกต่อไปยิงต่อไปคำถามที่4 5และ6
1: เจ้าค่ะ
0: ในคำตอบของคำถามที่1แหละ2 3ยังไม่ได้ตอบไปนะ4 5 6นี่ยิงต่อไปละโอ้มันสงสัยมากป่านนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำให้จิตใจก็แบบว่าอยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้บางทีมันก็เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจิตใจก็จะไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิทีนี้วิธีการแก้คือให้มีศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจพอสมาธิมันเกิดขึ้นเนี่ยวิจิกิจฉามันไม่มีความสงสัยมันจะหมดไปความสงสัยหมดไปเดี๋ยวบางทีเราไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเรารู้คำตอบหรอกนะเพราะมันเป็นคนละเหตุกันคือบางทีเราก็ไม่รู้คำตอบหรอกแต่เรามีศรัทธาวิจิกิจฉาดับไปไอ้คำตอบที่เราไม่รู้นั้นเราถามด้วยศรัทธาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมพอเรามีศรัทธาเต็มที่แล้ววิจิกิจฉาหมดไปคำถามส่วนที่เกิดจากวิจิกิจฉาจะไม่มี
1: เข้าใจเจ้าค่ะคือความเคลือบแคลงทั้งหลายมันจะหายไปหมดเลย
0: หายไปใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะเหลือแต่คำถามที่เกิดจากความศรัทธาเท่านั้นมีคำถามเช่นตรงนี้เราต้องทำยังไงดีทำอย่างนี้ได้ไหมด้วยจิตใจที่มีศรัทธาเราก็จะทำได้น เข้าใจได้อย่างนี้ห้าอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจนั้นก็จะกำลังปัญญาลดลง
1: เจ้าค่ะ
0: หรือปัญญาที่จะเกิดใหม่ก็ไม่เกิดที่มีอยู่ก็จะลดลงทอนลงทอนลง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีคนที่ทำจิตให้ดีแล้วอย่างนี้นะเช่นฝึกสมาธิดีละอ่ะมาปฏิบัติธรรมดีละอ่ะมาหลีกเล่นดีละอ่ะแต่พอกลับบ้านไปแล้วนี่ไม่รักษาให้ดีเป็นไงอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็ไปดูเรื่องที่จะให้เกิดกามมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมดู Netflix แล้วก็แบบว่าดูไปเรื่อยๆไปคุยคนนั้นคนนี้จิตใจของฟุ้งซ่านไปอ่านข่าวนั่นนี่ก็ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยอีกข่าวพระเนี่ยโอ้ชอบลงกันดีนะนั่นนี่นอนมีเยอะพอมีเยอะเสร็จปุ๊บเป็นไงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ศาสนามันยังมีดีอยู่ไหมตอนนี้เริ่มสงสัยละ
1: เคลือบแคลงแล้วขึ้นมาแล้วนะคะ
0: ปัญญาที่เรามีมันก็ลดลงน้อยลงน้อยลงสมาธิก็เสื่อมไป
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดกันได้เป็นได้ที่มีมาก็เสื่อมได้แต่คิดว่ามันจะไม่เสื่อมได้ทุกอย่างอันนี้คือนิวรณ์ห้าประการนี้ก็51นะ51 52ไปพร้อมกันเลย52นี่ก็ไส้ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อท่านบอกถึงว่าเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นเป็นกองอกุศลทั้งสิ้นนิวรณ์เนี่ยนะถ้านึกถึงอธิบายในที่นี้ก็คือว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นอาหารของอภิชาด้วยเป็นอาหารของอภิชานิวรณ์เนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีนิวรณ์เนี่ยยิ่งทำอภิชาอะไรเพิ่มขึ้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอาหารของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องละนิวรณ์ออกไปอุปมาอุปไมยในที่นี้ก็คืออุดรูรั่วซะอุดรูรั่วอุดขอบคันซะอุดขอบคันในวิธีแก้ก็อย่างที่ว่าไปแล้วโอกาสมฉันทะก็แก้โดยการจำรูมินทรีย์พยาบาทก็แก้โดยเมตตากรุณาไปทีนี้มิทะก็แก้ด้วยการที่วิธีการ8อย่างแล้วก็อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็แก้ด้วยการที่สำรวมอินทรีย์การตั้งสติสัมปชัญญะวิจิกิจจะก็แก้ด้วยการที่ให้มีศรัทธาเราก็จะปรับได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นคือข้อที่51แล้วก็52
1: เจ้าค่ะ
0: 51และ52
1: คือข้อ52นี่ก็แค่มาย้ำว่าตรงนี้แหละไอ้เครื่องกลางกั้นหรือว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองอกุศลซะซึ่งถ้ามีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แบบว่ามันมากางกั้นเราไม่ให้บรรลุถึงความดีหรือว่าไปปฏิบัติได้สูงขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ถูกต้องถูกต้องใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่53
1: เจ้าค่ะ
0: 53ปาทานิยังคะสูตรแปลว่าองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียรองค์ของผู้ที่ควรบำเพ็ญความเพียร
1: ค
0: ือตัวเราถ้าเราจะทำความเพียรให้มันได้เกิดผลของความเพียรก็จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นหากคุณจะทำความเพียรได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้คือ1มีศรัทธาก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพูดคำนี้ก็คือต้องหมายถึงพระธรรมด้วยประสงค์ด้วย2คนที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุย่อยอาหารได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรคือมีอาภาษน้อย
1: ก็คือคนที่มีสุขภาพดีนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ที่3ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาคือไม่ปิดบังถ้าผิดก็ยอมรับผิดนี่คือข้อที่3
1: คือ
0: จัดความถือตัวได้ง่ายบอกง่ายสอนง่ายบางทีนะข้อที่3ข้อที่4เป็นคนที่มีความเพียรบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระมีธุระมีข้อปฏิบัติอะไรเอาฉันทำพยายามที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในข้อที่4ส
1: ่
0: วนข้อที่5เป็นคนมีปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปจะเกิดปัญญานี้ได้จริงก็ต้องเป็นสมาธิอาศัยการสังเกตสังกาก็จะทำข้อที่5ให้เกิดขึ้นพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบพลิกกลับมา5ข้อนี้นะว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำความเปลี่ยนแล้วเราเกิดไม่มีศรัทธาไม่ค่อยเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าต้องทำงี้เหรอทำงี้ได้ไห
1: ม
0: เอางี้ละกันนะตามที่ฉันพูดคุณก็จะหลงไปในทิศทางอื่นการทำความเพียรมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่นี่ข้อที่หนึ่งจะมาคือนี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างกันนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หรือข้อที่สองถ้ามีอาพาธมากเช่นนั่งก็โอยลุกก็โอยกินข้าวก็โอยอิ่มก็โอยหิวก็โอย
1: เจ้าค่ะ
0: อะไรก็ไม่ได้ แล้วมันจะไปทำความเข้าใจไงเนี่ยเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคนที่กลัวแบบเช่นว่าโอ้จะปวดขาเออมานั่งสมาธิแม่หลับปวดขาก็นี่ไงก็อ้างชัดเจนเลยคุณก็ทำความเปลี่ยนไม่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: อาจจะบางคนบอกเออฉันปวดขาก็เอาโทษนะเอาโทษนะอันนี้คือเขามีข้อที่3ข้อที่3นี่คือไม่โอ้อวดไม่มีมายา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามีมายาเช่นแบบมดกัดนิดนึงอ่ะโอ้ไม่ไหวขอนอนพักก่อนนอนก่อนนอนก่อนแล้วก็ค่อยๆว่ากันฟังเทศฟังธรรมไม่เอาตรงนี้คือข้อที่3คือมีมายามาก
1: เจ้าค่ะ
0: มีมายามากแบบว่าลีลาแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่ปวดขาไปไม่ได้นั่นแหละมีมายามันก็จึงไม่ได้ก็เอาไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยเลยมาอ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากไอ้ตรงที่แบบเช่นบางคนเป็นมะเร็งละนอนเตียงละขั้น4ละหายใจก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจละโอ้จะมาฟังธรรมเนี่ยบางคนที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยนะคุณใจ
1: เจ้า
0: ค่ะเข้าห้อง ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วจะไปเยี่ยมยังไม่ได้เลยแล้วก็จะพูดคุยหน่อยก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยเจ็บมากเนี่ยทำให้การทำความเปลี่ยนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3 4 2 3ไปเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี้สมาธิสมมุติคนที่มีความเพียรน้อยอะไรก็แบบไม่บากบั่นไม่ทอดแบบไม่เอาอ่ะมีข้อปฏิบัตินี้เหรอเอาข้างเคร่งกับข้างหย่อนแล้วฉันจะเอาข้างหย่อนเต็มที่เลย
1: เจ้าค่ะหย่อนอย่างมากนะเจ้าค่ะ
0: อีกนิดนึงก็จะขาดจากศีลแล้วเงี้ยก็เอาตรงนั้นละอันนี้มันก็แบบไม่บากบั่นทอทุระเงี้ยมันก็ไม่ดีแล้วข้อที่4ตัวข้อที่5คือไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามี5ข้อนี้คือบางทีอาจจะไม่ครบก็ได้นะมีข้อใดข้อหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องที่ท่านพระชาญจะไม่ผิดโพธิราชกุมารมาถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนเนี่ยทำไมบางคนก็ปฏิบัติได้น้อยปฏิบัติได้มากทำไมเป็นงั้นพระพุทธเจ้าก็ยกเรื่องการฝึกช้างคุยกับพระเจ้าอุเทนคุยกับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี่เป็นพระบิดาของโพธิราชกุมารแล้วก็มีวิชาในการฝึกช้างเอาว่าถ้าคนที่มี5อย่างนี้สมมติคนที่ไม่มี5อย่างนี้แล้วมาฝึกช้างนี่ฝึกวิธีการที่ว่าจะฝึกช้างยังไงมาเรียนวิชาเนี้ยเขาเรียกว่าวิชาชื่อสติกันเป็นวิชาที่ฝึกช้างให้รู้จักรับคำสั่งถ้าคนที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดไม่มีความเพียร มีปัญญาน้อยไม่มีปัญญามาเรียนวิชาฝึกช้างเนี่ยมันจะสำเร็จไหม
1: ไม่สำเร็จเลยเจ้าค่ะเรียนไม่ได
0: ้บอกเลยไม่ต้องเอา5อย่างหรอกขอแค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยากมากแล้วอ่ะวางอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ท่านก็ยกคู่ตรงข้ามว่าเอาถ้าเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ว่าจะวิชาฝึกช้างวิชาดนตรีวิชาเขียนแบบทักษะการคำนวณหรือวิชาทำมาหากินอย่างใดอย่างหนึ่งเย็บปักถักร้อยอะไรก็ได้อ่ะทำขนมก็ได้อ่ะถ้ามี5ข้อนี้มีศรัทธามีอาพาธน้อยแข็งแรงไม่โอ้อวดยอมรับคำสอนมีความเพียรบากบั่นแล้วก็มีปัญญารู้จักสังเกตสังกาถ้ามี5ข้อเนี่ยจะสำเร็จไหม
1: เรียนได้แน่นะเจ้าค่ะ
0: แน่นอนนะ
1: จบแน่เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องเอา5ข้อเอาข้อเดียวก็พอนะมันยังสำเร็จได้นะอย่างนี้เป็นว่าอย่างนี้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องครบก็ได้ถ้าครบนี่โอ้ยยก2นิ้วให้เลยกดไลค์รัวๆว่า
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เอาข้อเดียวหรือบางคนข้อเราอาจจะไม่เต็มเช่นโอ้ฉันแก่ป่านนี้ละ60 70 80มีอาพาธมากแน่ละจะก้าวขาข้างหนึ่งมันลงไปอีกข้างหนึ่งมันลื่นไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามีศรัทธามันคงไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็เป็นคนตรงมีความเพียรบากบั่นมีปัญญาเอาฉันมีแค่4ข้อนี่ละจะได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ขอให้มีข้อเดียวมันยังได้4ข้อนี้ยิ่งดีไม่ต้องครบก็ได้อย่างได้แน่ฮะวางอย
1: ู่เพรา
0: ะฉะนั้นองค์เนี้ยคือองค์ประกอบ5ประการนี้สำคัญถ้าเรามีแล้วจะทำความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ในการทำความเพียรของเรานะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือข้อที่53แล้วก็มันจะมาคู่กันกับข้อที่54ถ้าพูดถึงสมัยที่ควรบำเพ็ญความเพียรคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงถ้าจะพูดก็คือช่วงเวลาหรือห่วงเวลา
1: ไหนประมาณนั้น
0: ใช
1: ่ไหม
0: คะห่วงเวลาอันใดคือเมื่อสักครู่นั้นคือองค์ประกอบในจิตของเรานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็53เนี่ยคือองค์ประกอบในจิตของเราทีนี้ถ้าองค์ประกอบในจิตของเรานี่ก็ส่วนหนึ่งสิ่งภายนอกก็มีปัจจัยแวดล้อมเรียกว่าสมัย ป็นปัจจัยแวดล้อมสมัยใดสมัยหนึ่งใน5ลักษณะนี้เป็นสมัยที่โอ้ยทำความเพียรด้วยลักษณะที่จะให้เกิดผลขึ้นเนี่ยมันจะได้ยากเราเอาหัวข้อนี้ก่อนแล้วท่าน54เนี่ยท่านยก2ส่วนมาเปรียบเทียบส่วนต่างกันที่ไม่ควรมันเป็นความเพียรคำว่าไม่ควรมันเป็นความเพียรคือถ้าคุณเอาข้อ53มีข้อ53 5ข้อเนี้ยแล้วมาอยู่ในสมัยที่อยู่ในข้อ54แล้วมันทำได้ยากความเพียรที่เรามีเนี่ยจะทำให้เกิดผลเนี่ยได้ลำบาก
1: เจ้าค่ะ
0: ลำบากกว่าอะไร5ประการนี้1เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำคนแก่แล้วถ้าคนแก่แล้วแสดงว่าคุณสมบัติในข้อ53คุณสมบัติในข้อ53ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยข้อ2คุณจะไปได้ยากหรือข้อ3ข้อ2นี่คือหมายถึงคนที่มีอาภาษน้อยนะมันก็จะมีอาภาษมากเพราะแก่แล้วแล้วคนแก่เนี่ยก็จะบอกยากนิดหนึ่งจะมีแบบว่าความคิดเป็นของตัวเองจะบอกยากนิดหนึ่งข้อ3ความโอ้อวดก็จะมีความที่ไม่มีมารยาก็จะลดลงก
1: ็
0: จะเป็นสมัยนั้นซึ่งสมัยเนี่ยบางทีมันก็ย้อนกลับไม่ได้เช่นกรณีความแก่เป็นต้นย้อนกลับไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือสมัยที่หนึ่งเป็นคนแก่สมัยที่สองคือเป็นคนที่มีอาภาษมากถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยฉบับอายุยังไม่แก่แบบสิบกว่า20วัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่บางครั้งบางคราวก็เจ็บป่วยได
1: ้
0: พอเกิดสมัยที่เจ็บป่วยคำว่าสมัยเนี่ยหมายถึงมันหายได้นะถ้าเจ็บป่วย
1: เ
0: จ็บป่วยนี่คุณหายได้ในช่วงที่เจ็บป่วยอยู่คุณสมบัติในองค์ประกอบของผู้มีความเพียรในข้อ53ประการที่2คือมีอาภาษน้อยก็หายไปเพราะคุณดันมีอาภาษตอนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: มีอาภาษตอนนี้มันก็จึงแบบได้ยากคือในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยในอีกที่1นะคิดว่าเราจะเจอต่อไปหรือไม่อาจจะอยู่ในสังยุตตนิกายอาตมาก็ไม่แน่ใจแต่อย่างไรก็ตามท่านพูดไว้บอกว่าเวลาที่เรามีความแก่ในสมัยนั้นหรือเวลาที่มีอาพาธเนี่ยการที่จะไปเสพเสนาสนะอันสงัดการที่จะอยู่ป่าช้าป่าชาติที่จะเงียบเนี่ยมันจะอยู่ยากเพราะมันต้องมีคนมาดูแล
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องมีคนมาดูแลคนแก่ต้องมีคนมาดูแลคนเจ็บการที่จะมาอยู่หลีกเล่นคนเดียวมันก็ทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: พอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วการจะมาใคร่ครวญในธรรมคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายคือของพระพุทธเจ้ามันก็ทำไม่ได้สะดวก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงเป็นสมัยที่มันจะทำความเปลี่ยนได้ยากนี่ข้อที่สองหรือข้อที่3ก็เป็นสมัยที่ข้าวยากหมากแพงต้นข้าวกล้าเสียหายหาอาหารได้ยากพอหาอาหารได้ยากที่ไหนอาหารได้ง่ายคนก็ไปรวมแห่กันไปที่นั้นพอรวมอยู่กันเข้าการที่จะมาทำในใจซึ่งคำสอนของท่านบุรุษทั้งหลายก็จะทำได้ยากไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต่อให้เรามี5ข้อในข้อที่ผ่านมา53มีศรัทธามีอาภาษน้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาแต่ถ้าข้าวยากหมากแพงคุณก็ต้องไปอยู่รวมกันอยู่ดีมันก็เป็นเหตุให้ไม่หลีกเล่นก็จะทำความเพียรได้ยากข้อที่3หมายถึงอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่4คือมีการปล้นสะดมเกิดขึ้นมีม็อบอย่างเงี้ยนะหรือในสมัยที่มีสงครามอย่างสงครามในยุโรปตะวันตกอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ย
1: รัสเซียเจ้าค่ะ
0: ก็มีสงครามกันโอ้ประชาชนหนีหอบหนีตายไปรวมกันอยู่ในค่ายบุรีภัยบ้างอพยพไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างบางทีมันยังไม่เซตเทิลไม่ลงตัวการที่จะมาหลีกเล่นทำในใจอ่านคำสอนมันทำได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องหนีภัยก่อนต่อให้มีคุณสมบัติ5ข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้ที่สามารถมีความเพียรแต่ถ้าเกิดมีการปล้นสะดมมีม็อบอย่างเงี้ยอ่ะอย่างประเทศไทยเราไม่เคยมีสงครามเลยนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นประเทศที่มีความสงบแต่ถ้ามีม็อบในภายในประเทศมันก็วุ่นวายไม่สงบเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็ทำให้ทำความเพียรได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาก็ที่5คือสมัยที่สงแตกกันถ้ามีสงแตกกันคำว่าสงแตกกันเนี่ยหมู่สงในแปลว่าหมู่ก็หมู่ภิกษุก็ได้อะหมู่อุบาสกอุบาสิกาก็ได้อะแบ่งพรรคแบ่งพวก
1: เจ้าค่ะ
0: ฝ่ายนี้ไม่ชอบฝ่ายนั้นพอมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ชอบกันแล้วก็จะต้องมีการด่ากันบริพาทกันใส่ร้ายกันทอดทิ้งกันไม่ดูแลกันโอ้ยคนเห็นแล้วก็อินาระอาใจไม่ต้องพูดให้ไกลเอาสมัยนี้แหละคุณเดินใจเป็นสมัยที่สงแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สงนี่หมายถึงภิกษุสงฆ์นี่แหละแตกกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นชัดๆเลยเอาเนี่ยวชิรญาณมหายานเถรวาทไม่ลงอุโบสถร่วมกัน
1: คือ
0: วันแตกกันของหมู่เนี่ยของสัตว์พระนี่นะเขาดูกันดีว่าคุณลงอุโบสถไหม คุณทำอุโบสถร่วมกันไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณฟังหลักคำสอนในเรื่องศีลเนี่ยร่วมกันไหมถ้าไม่ทำร่วมกันมันก็คือแตกกันแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำร่วมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มหานิกายหมายถึงมหายานแล้วก็เถรวาทแล้วก็วชิรญาณของทิเบตเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ว่าไม่ทำร่วมกันมาประชุมกันเฉยๆคุยๆแฮปปี้แฮปปี้ไหว้การยิ้มแล้วก็เลิกไม่ลงอุโบสถ
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันฉาบฉวยมากๆเลยแล้วจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นแบบนี้คำสอนมันจะสับสนไงประชาชนเห็นแล้วก็สับสนที่หมายถึงว่าแล้วนั่นอะไรนะทำไมผมผ้าแบบนี้แล้วนี่อะไรนะทำไมผมผ้าอย่างนั้นแล้วทำไมมีคิ้วไม่มีคิ้วมันได้ต้องได้ถามใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็จะมี
1: ข้อสงสัย
0: นั่นความเลื่อมใสก็ลดลงความเลื่อมใสลดลงวิจิกิจจาก็เพิ่มขึ้นก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองเถรวาทที่เราบอกว่าเราเป็นเถรวาทเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกายยังมีธรรมยุทธ์กับมหานิกายบางทีก็ไม่ลงอุโบสถร่วมกันลงอุโบสถร่วมกันมากกว่าเป็นบางครั้งบางคราวเขาพยายามจะสมานสังวาสนี้ให้หมู่อยู่ด้วยกันอ่ะก็มีคณะปกครองขึ้นมาเป็นมหาเถรสมาคมมีทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์มีทั้งฝ่ายมหานิกายก็เพื่อจะประคับประคองให้เกิดความสามัคคีกันอันนี้คือเป็นความพยายามแต่รอยแตกรอยแยกมันมีอยู่แล้วแล้วถ้ามีการแตกแยกกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทีนี้ในความแตกแยกในส่วนที่แตกออกมานั้นมันยังมีความสามัคคีในกลุ่มนั้นถ้าเราตั้งจิตที่ตรงนี้เป็นสมัยที่เราจะแก้ไขได้
1: เ
0: ราก็จึงมาเปรียบเทียบคู่ต่างในก้อนที่54นี่แหละมีคู่ต่างตะกี้ว่าไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมเป็นสมัยที่แบบมันที่แยกแต่ถ้ามาคิดใหม่ก็ถ้าสมัยที่เราเป็นคนหนุ่มแน่นแล้วก็มีอาภาษณ์น้อยเป็นสมัยที่คนแบบว่าไม่วิวาทกันสามัคคีกันแล้วก็สงฆ์นี่พร้อมเรียงกันแล้วก็ข้าวปลาอาหารหาได้ง่ายสมัยแบบนี้โอ้โหแบบบ้านเมืองดีแน่นอนถูกไหมพอบ้านเมืองดีถ้าเรามีคุณสมบัติ5ประการในข้อ53มีศรัทธามีอาภาษณ์น้อยไม่โอ้อวดมีความเพียรมีปัญญาเรายิ่งทำความเพียรได้ดีเลย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: โอเคนะทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าสมมติสมัย5ประการนี้สมัย5ประการนี้เช่นยังหนุ่มแน่นอยู่คุณยังแบบสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องความอาภาษณ์อาหารต่างๆก็หาได้ง่ายฉันก็มีเงินมีทองอยู่แล้วก็ไม่มีม็อบไม่มีอะไรทุกคนสามัคคีกันแล้วก็สงฆ์ก็พร้อมเพรียงกันด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีข้อ53คือไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังโอ้อวดมีมารยาไม่ปรารภความเพียรไม่มีปัญญาคุณก็ไม่ได้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็ไม่ได้ประโยชน์จากสมัย5อย่างนี้คือห่วงเวลานี้มันจะไม่ได้เต็มที
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ตอนนั้นไม่ใช่ว่าห่วงเวลานี้ตอนนี้มันมีแล้วไหมที่ว่าความแตกแยกมันมีอยู่แต่ในความแตกแยกนั้นมันมีความสามัคคีอยู่ตอนนี้ข้าวยากหมากแพงไหมก็มีอยู่แต่ในความข้าวยากหมากแพงนี้บางทีมันก็ยังมีความที่แบบพอหาได้ง่ายบางข้อบางประเด็นม
1: ัน
0: จะมีช่องมีรูบางทีที่เราแบบว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้บ้าง
1: เจ้าค่ะก็คือเล็ดรอดกันไปได้บ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ประคองไปเจ้าค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอะคือถ้ามีนิดหน่อยก็คือถือว่าไม่มีไม่ใช่เราเอาช่องรูตรงไหนได้เราเอา
1: เดี๋
0: ยวเป็นสมัยแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามหาช่องหารูหาทางที่เราจะไปได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันแล
1: ้
0: วนี่คือเป็นสิ่งที่ท่านเตือนไว้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราควรที่จะระมัดระวังแล้วก็เป็นสมัยนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะแบบว่าก้าวหน้าขึ้นไปได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็54อยู่วันนี้เราก็ได้แค่นี้แล้วคุณใจ
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ความรู้จากการนำมาเล่าคืออ่านพระไตรปิฎกแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มาชี้แจงให้เป็นภาษาง่ายๆให้เราได้รับฟังกันอีกหลายข้อทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วคงจะเกิดสติปัญญาแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดังนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนำท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานและทุนมนุษย์ในภูมิภาค
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นภารกิจระดับชาติเนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากอาเซียน11ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมจึงต้องบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศสำหรับสาระสำคัญของการประชุมจะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Thailand Diving ASEAN Human Capital Forward หรือการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ของอาเซียนไปข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในวันที่16สิงหาคมขณะที่ด้านความปลอดภัยการจราจรและการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการเพิ่มมูลค่าอ้อยนำมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมล่าสุดสอ.น.จัดกิจกรรมนำร่องส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดลองใช้งานจริงโดยมอบชุด

0: ช้อนส้อมและมีดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้แห่งละ 5,000 ชุดให้ร้านอาหารและตลาดนัดในตลาดจตุจักรและจังหวัดจันทบุรีพร้อมมอบถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพจำนวน 2,000 ใบให้โรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทางนี้สอ.น.จะเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอ้อยให้เกิดการใช้งานจริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
2: นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้กรมทางหลวงจะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรส่งผลให้สามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับจุดขึ้นลงเปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าผ่านทางในปี2572โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทาง M82 นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะคืน2ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณไอวรินทร์อนันต์คเมศนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องพลอยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยค่ะ
2: อุ๊ยคุณก็สวยเหมือนกันนะหน้าผมเป๊ะแต่เช้า
1: คุณแต่งตัวไม่บอกธีมเลยนะคะวันนี้น่ารักน่ารักวันนี
2: ้วันนี้แอมมาเป็นโพกระดอดเบา
1: ๆถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าน้องพลอยแต่งตัวน่ารักขนาดไหนอย่าลืมเปิดดูที่ Facebook ด้วยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ช่องทางธรรมดาของเราเลย FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้สำหรับข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะทักทายหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ Facebook Live นะคะติดตามได้ที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาที่เพจแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้วันเสาร์ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นเสาร์กลางเดือน
1: เสาร์กลางเดือนเสาร์ที่15ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วันพรุ่งนี้วันที่16เป็นวันแห่งความหวัง
0: เป็นวันแห่งความหวังของเขาเรียกว่าคนมีฝัน
1: คนมีฝัน
0: 1เดือนมี2ครั้ง
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ดิฉันไทยช่วยไทยหมดแล้วด
0: ิ
1: ฉันก็ต้องไปหวังกับวันพรุ่งนี้ใครไทยช่วยไทยไปถึงไหนยังไงกันแล้วนะคะอัปเดตกันได้นะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีความหวังอะไรกันยังไงก็บอกได้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่เรื่องที่คาดเดาได้นี่เลยค่ะก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศ
0: วันนี้เป็นยังไง
1: วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าจะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าฟังข่าวนะคะนี่ที่ฉันวิ่งมาเนี่ยเพราะว่าดิฉันฟังข่าวอยู่นะคุณพลอย
0: คุณติดตามข่าวอะไรอยู่คุณไอวอลิน
1: ดิฉันติดตามข่าวแฮะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียจริ งจริงแล้วเนี่ยจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ5:58 นาที
0: ค่ะ
1: ตี 4:58 ประมาณ5
0: เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ถูกต้องค่ะประมาณ5ที่ผ่านมานะทีนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.5 แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเราก็จะอัปเดตไประยะเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา
0: ถูก
1: แต่ว่ายังไงก็ไม่มีผลกระทบนะคะ
0: ก็คุณไอวอลินอัปเดตแล้วว่าแผ่นดินไหวที่มาเลเซียไม่มีผลกระทบนะคะ
1: ใช่ค่ะอินโดนีเซียค่ะ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และก็การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะคะซึ่งก็ทางด้านของคุณไทยเศรษคุณเจเศรษฐ์นะคะก็มีการติดตามพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคือเขาลงไปครั้งนี้ดูครอบคลุม7จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการตามข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อลงมาเนี่ยเพื่อให้เห็นสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้านก่อนที่จะนำข้อมูลต่างๆนั้นกลับไปแจ้งไปเรียนให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบแล้วก็ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆค่ะให้สามารถที่จะสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะคือต้องทำทั้งในส่วนของอุทกภัยด้วยแล้วก็ภัยแล้งเนี่ยทำควบคู่กันไปเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าสภาพอากาศมีความผันผวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะ การบริหารจัดการจึงต้องอาศัยข้อมูลจากพื้นที่จริงแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะเป็นการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมได้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบค่ะคุณเจเศษบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคู่กันเลยคือการต้องรู้ก่อนเตรียมก่อนและช่วยทันทีไม่ใช่ว่าให้รอเกิดปัญหาแล้วจึงเข้าไปแก้ไขทั้งเรื่องน้ำเครื่องมือบุคลากรหรือว่าแผนการช่วยเหลือคือทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมไว้รอเลยนะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์แน่นอนต้องไวเพราะประชาชนต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วภาครัฐตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะคะนี่คือสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลเดียวกันไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของข่าวนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณเจเศรษฐก็ได้กำชับหน่วยงานอย่างการประปาโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ช่องทางต่างๆต้องออกแบบการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างจำกัดด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในเรื่องของทางด้านของท่านเจเศษฐ์ไทยเศษฐ์นะคะที
0: ่ท่านมท
1: 3มท3นะคะลง7จังหวัดลุ่มน้ำโขงก็ถือว่าลุยทีเดียวนะ
0: ใช่คือตอนนี้ทุกหน่วยทุกจังหวัดค่ะก็เตรียมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุคือซ้อมว่าถ้าเกิดอุทกภัยจะทำยังไงจะเตรียมกำลังคนช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง
1: อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลไทยก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ AI
0: ค่ะ
1: คุณพิริยาพรเตรียมตัวหรือยังคะที่จะรับการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคม
0: นี้เมื่อวานพอดิฉันเห็นข่าวดิฉันก็คุยกับคนที่ใช้ AI ทุกวันก็คือคุณณัฐพงศ์สารบุตรคุณโดนัท
1: โดนัทดารา TikTok ของเรา
0: ถูกต้องก็คือเตรียมพร้อมแล้วนะดิฉันเตรียมจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพราะว่าเอาจริงๆ AI เนี่ยถือว่าเป็น1ในเครื่องมือในการทำงานของเราในสมัยนี้นะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือให้ AI ทำงานให้เราเนี่ยได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่ว่าใดๆก็ตามเราก็ต้องควบคุม AI อยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: เพราะยังไงก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์โดยคนปัดโดยมนุษย์นี่แหละนะคะ
0: โดยมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละ
1: ถูกต้องค่ะเราก็ต้องควบคุมเขานะคะให้มีทั้งจริยธรรมในการใช้ AI ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเอามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบTAI Passport นะคะ19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคม2569จำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะว่าความคืบหน้าของโครงการ TAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นี่แหละนะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยได้อีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ก็อีก6วันนะคะอีก4วัน
0: อีก4วัน
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากนั้นก็จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมและจะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วก็ป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนะให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินในระยะยาวตั้งแต่ปี70ไปจนถึงปี74เลยนะคะโดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั่นเองหรือว่าดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเป็นหลักเลยการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ด้วยในภาคราชการนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปนะคะอย่าลืมนะ Thai AI Passport 19สิงหาคมนี้แล้วก็เริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมก็รอพวกเราอัปเดตกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอเขาจะมีการแถลงข่าวแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงเนา
1: ะ
0: แต่เบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติมาก็คือว่าคุณจะต้องอายุ15ปีขึ้นไปเพราะว่าบางทีเด็ก
2: ่ำกว่า15ปีเนี่ยอาจจะยังแบบว่าใช้ AI อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ยัง
2: มันต้องมีการควบคุมอ่ะ
1: ค่ะอาจจะยังใช้อย่างไม่เหมาะสมก
0: ็
1: ต้องมีการควบคุมที่น้องพลอยบอกเลยค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะจากที่มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการ3ฝ่ายในการแก้ไขปัญหานโยบายควบคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนแปลงรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เร่งหาแนวทางที่จะไม่ให้กระทบกับนักกีฬายิงปืนด้วยนะคะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านนายกบอกว่าได้มอบนโยบายให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมปกกรมการปกครองนะคะท
1: ่
0: านก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะและก็นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ด้วยค่ะส่วนกรณีสมาคมกีฬายิงปืนค่ะคือพอมีการควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนแบบนี้นะเขาก็ออกมาแสดงความกังวลบอกว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการประสานงานกันแล้วก็มาหารือร่วมกันค่ะจะมีทางออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะการควบคุมอาวุธปืนนั้นมีรายละเอียดหลายด้านมากจึงไม่ควรคิดหรือว่ากำหนดเพียงมาตรการเพียงฝ่ายเดียวนะคะท่านนายกบอกท่านนายกบอกจริงๆต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยกันเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาคือเมื่อคืนก่อนช่วง5ทุ่มเมื่อวันก่อนนู่นนะคะ คือผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะท่านเองก็ได้รับรายงานเนี่ยตอนเมื่อวานนี้ที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าก็ได้รับรายงานแต่ยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดนะคะทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต่อที่ก่อเหตุได้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนนั้นอาจจะทำได้ยากไห
1: ม
0: เรื่องนี้ท่านนายกมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานแล้วก็วิธีปฏิบัติงานหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการเอาก็ไปคุยกันกับผู้บังคับบัญชาได้และผู้บริหารได้นะคะจะนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเช่นนี้เนี่ยก็ท่านนายกบอกว่าจริงๆมันมีทางออกอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวใครที่อย่างตำรวจที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเนาะคุยกันได้นะคะก็อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารนะคะ
1: พูดถึงเรื่องของตำรวจที่จะต้องพกปืนจริงๆแล้วปืนเนี่ยก็เป็นอาวุธของตำรวจอยู่แล้วนะนะคะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกมาแถลงชี้แจงเพื่อความไขข้อสงสัยของประชาชนแล้วก็เพื่อความสบายใจของประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการหลักเกณฑ์การพกปืนของเจ้าหน้าที่คือฉันบอกว่าย้ำนะว่าจะต้องดูเหตุผลจากความจำเป็นรวมถึงภารกิจแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะคะทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันพาอาวุธปืนของตำรวจซึ่งน้องพลอยก็พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยพกปืนในยามวิกาลรวมถึงดื่มสุราหรือว่านอกเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะน้องพลอย
0: ค่ะ
1: โดยบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะต้องดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็บริบทเป็นรายกรณีไปแล้วก็เป็นรายบุคคลด้วยนะโดยจะให้เป็นไปตามระเบียบตำรวจที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยหากมีความจำเป็นต้องพกอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปแล้วก็ต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยค่ะทั้งนี้นะคะตำรวจเนี่ยสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบได้เราจะเห็นโซเชียลแซวกันบ่อยๆเป็นตำรวจสายสืบบ้างส่งสืบบ้างถามว่าเขาพกได้ไหมพกได้เพราะว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ใน เวลา
2: คือแต่ถ้าเป็นนอกเครื่องแบบบางคนแยกไม่ออกนะตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะบางคนตำรวจบางท่านคือที่เป็นนอกเครื่องแบบเนี่ย
1: ก็เหมือนเสลือเกินที่จะเป็นเหมือนเสลือเกินที่จะเป็นขออภัยนะเหมือนเสลือเกินนี่จะเป็นพ่อค้า
2: คือแนบเนียนใช้คำว่า
1: แนบเนียนมากจริงๆนะคะคืองานสืบสวนนอกราชการเนี่ยสามารถใช้ได้นะตามความจำเป็นอย่างที่บอกว่าตามบริบทคือถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านอาหารหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก็สามารถใช้ได้แล้วแต่บริบทแล้วก็ได้รับอนุญาตหรือเปล่าด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะต้องดูด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้ย้ำนะคะว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือว่าจับกลุ่มตามอำนาจหน้าที่ได้เลยแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยสรุปก็คือว่าพกได้ในที่สาธารณะแล้วก็สามารถเป็นตำรวจสืบได้แหละ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็ต้องเป็นไปตามบริบททั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้าพกไปแล้วรู้สึกประชาชนไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมันมีในโซเชียลค่ะ
1: มี
2: การปล่อยข้อความแชทมั่งว่ามีการขู่การยิงในโซเชียลนะคะแล้วก็สถานศึกษาหลายๆที่นะคะคือทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เลยต้องออกมาชี้แจงกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในโซเชียลได้มีการกำชับให้สถานศึกษามีการตรวจสอบเข้มเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านพูดถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในสังคมออนไลน์ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดนั้นจริงหรือไม
1: ่
2: แล้วก็เป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยแต่ละสถานศึกษาก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีไปค่ะท
1: ั
2: ้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญสำหรับประเด็นที่บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยคือเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไห
1: ม
2: เรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกว่าคือสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมเรียนแบบก็ยอมรับนะและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนค่ะซึ่งถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนแล้วก็แน่นอนมีบทลงโทษที่เหมาะสมแน่นอนเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาสร้างความหวาดกลัวให้เด็กๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมนะคะทั้งนี้เนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าพบเหตุการณ์แบบว่าลักษณะขู่ก่อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายที่หลายกรณีเลยนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็เลยอยากขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้พิจารณาข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนโดยให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวคือพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเช็คแหล่งข่าวก่อนเลย
1: ต้องเช็คก่อนว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม
2: จริงว่าน่าเชื่อถือได้ไหมเพจนั้นเพจนี้เป็นยังไงลักษณะไหนแล้วก็ให้ติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงนะคะแล้วก็ท่านโฆษกก็ยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาทันทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของย้ํากันอีกสักครั้งนึงนะคะเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครจะเรียนแบบใครบ้างแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองในจริงก็สามารถที่จะดูแลได้
2: ใช่อาจจะแบบว่าสอดส่องนิดนึงนะคอยสังเกตพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะ
1: ยิ่งช่วงที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็แน่นอนอย่างที่น้องพลอยบอกเลยเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยแหละที่อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบได้แล้วก็พูดกันตรงๆก็คืออาจจะมีคนบางประเภทหรือว่าบางช่วงที่เรียกร้องความสนใจด้วยก็อาจจะทำแบบนั้นเกิดขึ้น
2: ก็อาจจะเป็นขึ้นได
1: ้อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกดูคอมเมนต์กันนิดนึงไหม
2: ได้
1: ก่อนที่เราจะไปฟังคุณพลึก
2: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าคุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าคุณสุนทร ชมดิฉันมานิดนึงแต่คุณหนุ่มภูไทยชมคุณเขาบอกว่าคู่ข่าวสาวเสื้อดำกับผู้หญิงลายจุด
2: ผู้หญิงลายจุด
1: ผู้หญิงลายจุด
2: ดูแปลกๆนะ
1: แต่น่ารักนะน่ารัก
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
1: ต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าพี่สมัยมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะพี่อํานวยพี่ติมคลองเตยบอกสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีคุณปราโมทด้วยนะคะพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตวิสัยใช่มั้ยคะแล้วก็คุณอยู่ในใจชัยภูมิบอกว่าขอบคุณข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณที่ติดตามเราเช่นเดียวกัน
2: ค่ะ
1: พี่สุนทรนะคะคุณทองโยชน์มาแล้วพี่ทองใสนะคะคุณอุศรีพี่เสวียนสวัสดีค่ะพี่วรรณชัยสวัสดีนะคะคุณชัยหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะพี่สุนทรอยู่เกษ
2: ม
1: แล้วก็พี่พีกูลคุณพับปรึงสวัสดีค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะ
2: ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีทุกท่านเลย
3: ส่วนใหญ่เขาก็จะคอมเมนต์เนาะบอกว่าสัญญาณดีนะคะฟังชัดด้วยแล้วก็พิธีกรสวยมากทั้งสองคนเลย
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: กลับไปก่อนที่ขอบคุณก่อนเลย
3: ดีๆเ
2: ราขอเอาคืน
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: พี่ประเทืองสวัสดีนะคะทักทายมานะคะพี่พรนะพี่พรสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณด้วยนะคะคุณประสงค์พี่ประยงบอกว่ารับฟังอยู่ที่พิษณุโลกบางระกำนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณนพพรมาแล้วนะคุณแพนด้วยเราไปถึงพี่สุพิชบอกว่าบ้านอะไรนะบ้านโคกจานใช่ไหมคะฟังอยู่ศรีสะเกษท้องฟ้าแจ่มใสพี่กรีนไกสวัสดีค่ะคุณแดงด้วยนะคะคุณลุงนักด้วยค่ะ
3: คอมเมนต์ก็อาจจะรันเร็วนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าผ่านของใครไปต้องขออภัยด้วยนะ
1: ค่ะ
3: นะคะ
1: อาจารย์ทองพูนบอกทันโลกสนิทกันเสมอครับพี่สุชินสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: ป้าวันดีสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยไม่ลืมค่ะอย่าลืมคุณอยุธยานะคะไม่ลืมนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะขอบพระคุณมากค
3: ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังนะคะตีของร้องข่าวกับคุณพึกแป้วพิบูลย์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทัน คุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนิทรรศการเลกาซีสืบสานผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสารแนวพระดำริ Legacy Creative Continuity and Creativity ที่มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติ
เดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลบิดโคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคาราวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพท่านด้านฝากฝั่งของสหรัฐครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบ
พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอลศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีค้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิช
โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมาเจน AI คือ Generative AI มาเจน AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการรีมิกซ์AI remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือ content creator ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลง content บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local hero ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกๆอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงค่ะพี่ไอคะระหว่างที่เราพักฟังตีของรองข่าวแอบเห็นคอมเมนต์มีคนถามในเรื่องของ THAI Passport ที่เราอ่านไปเมื่อช่วงต้นรายการ
1: เดี๋ยวขอย้ำอีกสักรอบนึงนะคะในเรื่องของ THAI Passport นะที่ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคมนี้ก่อนจะเริ่มใช้งานจริง31 สิงหาคมนะคะจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นายชัยชนกสิทธิชอบได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE ค่ะว่าความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport นะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการแต่อย่างใดนะแต่ว่าในอีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นครั้งทางการนะคะในวันที่28สิงหาคมแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีการหารือในการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเป็นหลักเลยโดยการนำระบบGovernment Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปแล้วก็นี่คือนะคะการอัปเดตเรื่องของ THAI Passport ที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหให้การสนใจมากหลังไมค์มาสอบถาม
0: คือบางคนใช้เขาเรียกว่าอะไร AI ช่วยในการทำงานนะคะก็เดี๋ยวรอการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในความชัดเจนว่าคุณสมบัติเป็นยังไงใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงรอเขาแถลงนะคะเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันนะคะ
1: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าไฟ
0: ค่าไฟมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านแล้วนะคะคุณภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพ.ค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้กกพ.นะคะมีการประชุมกันเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทบทวนนิยามการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติของคณะกรรมการนะคะซึ่งการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านี้ก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยใหม่นะคะอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยคือจากปัจจุบันที่เราคิดกันอยู่เนี่ย3บาท78สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ค่ะสำหรับในการเรียกเก็บงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะอยู่ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เรียกง่ายๆว่าค่าไฟจะถูกลงลดลงจากเดิมนะคะที่เราต้องจ่ายกัน3บาท95สตางค์ต่อหน่วยปรับลงมาเหลือที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งการปรับครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งไม่เกิน5แอมป์นะของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาครวมไปถึงใครที่ติดตั้งเกิน5แอมป์ประเภท 1.2 ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็เป็นข่าวดีที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันนะว่าในช่วงบินเดือนกันยายนถึงธันวาคมค่าไฟก็จะมีการปรับลงและนอกจากนี้โครงสร้างใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ก่อนหน้านี้เราตกใจว่าอุ๊ยค่าไฟสาธารณะต่างๆเนี่ยประชาชนเป็นคนจ่ายหร
1: อ
0: ตรงนี้เขานำออกไปนะคะอยู่ในอัตราที่ 0.0634 สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็เป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะก็อ่ะ สรุปง่ายๆก็คือในช่วงกันยายนถึงธันวาคมบินค่าไฟก็จะขยับลดลงเขาก็จะตัดไอ้ค่าไฟสาธารณะที่เอามารวมกับพวกเราอยู่ที่เราไม่รู้กันเนี่ยเอาออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์มาถึงพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับ1ชั่วโมงในการจัดรายการนะคะ
0: ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกๆวันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมฆค่ะ
0: ค่ะพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุ